0: ธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐาน

0: เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ Upskill Reskill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
0: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 21:00 นทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
4: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
5: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเนี่ยเราสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชลบุรีที่หมู่2ทัณฑสถานหญิงชลบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงเพราะทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
3: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่15-17มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
2: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตูนิเซีย5-1กลุ่ม H ทัพกระทิงดูดสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด0-0และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา8:00 น.จากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา2:00 น.และอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา5:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการ Dolls Championship พา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรโมเมเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ตัวในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันเดอร์พาจบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันเดอร์พาณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนได้ประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพอยู่17รอบภูมิภาครวมถึงนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
5: หนึ่งนาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
7: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
15: ในส่วนเอลนีโญนะครับ
16: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
17: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
18: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลก

0: ัตถามากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194530

สวัสดีครับไอดีเจใจดีครับโทรมาขอฝากเพลงฝากเบอร์ครับจากชมรมภูบาวขี่เงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาเพลงนี้คนหลายใจหาฟังเด้อ

พี่จ๋าพี่ต้องสัญญานะว่าพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไวๆ

0: ไม่โทษใครโทษ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจ

0: ำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟ

ฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตร

0: ราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

帕拉皮面发西汤，索雷帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพ

ต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเหิ่มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงย้ำยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกไม่ย้ำยามพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัด101นะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนียดแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101
0: พ่อตะเนียดแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101เนาะอีพอเนาะ
1: ครับ
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่ไม่น่าจะของเบิดเลยป่ะนี
1: ่น่าจะของครับหาอะไร
0: โอ้มีน่าจะของหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นป่ะนี
1: ่ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่น่าพอทะเนียดเนาะ
1: ก็หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบชนวนนี่หาอะไรตัดกันแท้ออกน้ําแนวเนาะพอเนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนบาดนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ่อ
1: มีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงเนี่ยย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถแม่ถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวบ
1: ่ยางบ่ได้
0: เหมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดดิน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตัวนี
1: ้ได้แก่เบิ่งพร้อมแต่บ่มีน้ำเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเนี่ยเรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่4ไร่กว่าเฮานี
1: ่60ซอบดิ
0: 60ซอบคูณ30ห่วยได้เข้าประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ถ้าประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ํานั้นแม่นบ่อีพ่อ
1: ได้ซ้ํา
0: ถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเฮานี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันตินบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ยางไปก็บ่มึน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่น่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเตือนบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกบ่ติฟังรายการผู้ใดพอ
1: ฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็ได้ลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทะเนียก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันตินโลลดลงกับพันล้อ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันจีบพันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ตินกับโบติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันโบพันล้อ
1: ครับ
0: ยางยางมันกับโบเหนียวติดตีนคือเรา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเบ้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงในบ
1: ่มันได้หลายขึ้นจ้ะปีวังหันจะได
0: ้ปีวังหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงนี่
0: จาก60ไป90ปะทุ
1: หยับถึง100
0: ได้เข้าบัก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรละตันกว่าพุ่นน่ะ
0: โอ้แสดงว่าถือโอ้คือใหญ่ตัวแม่นบ่อีพ่อถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอดไป
0: เขาตายไปข้างนึงเลยเนาะ
1: บ่ชิมโซเล
0: ่ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเลี้ยงน้ํากับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทะเนศนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังวิทยุมา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพี่พ่อเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นน่ะ
0: เอาตายข้างหลัง
1: ให้เขาใส่ไปคือเก่า
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อทะเนศแม้นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อทะเนศฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่ยายเจ็บยายจนร่ำรวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกแยงบ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสู่คนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกคืออะไรดีต่อพืชหรือไม่ฮิวมิกค่ะคือสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เกิดจากเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมในดินมานับล้านปีจนเกิดเป็นชั้นของหินเช่นลีโอนาไดซึ่งเมื่อสกัดหินชนิดนี้ก็จะได้สารอินทรีย์สีน้ำตาลเข้มดำเรียกว่าฮิวมิกแอซิดซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งในการบำรุงดินปรับคุณภาพของดินทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงออกดอกและผลดกและมีคุณภาพดีการให้ฮิวมิกแอซิดกับดินทุกฤดูปลูกจะเป็นการอนุรักษ์ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งเสมือนตัวช่วยที่ดีในการทำการเกษตรค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: แม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลไร่นาสาโทเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสําหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่อไอ้แม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพ่อไอ้แม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสําหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไห้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่อีพ่อไอ้แม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพอใส่ติมันสิหวานพอติฟังให้มันจบซะก่อนอีพ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ติว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาข้าวนี่เคยได้ข้าวไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเจ้าของคักเลยเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนํานี่ติว้ายได้ข้าวเป็นตันนะครับดินจังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด้านเป็นด่านดินบ่เป็นโคดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมิดแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับเพราะว่าดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไร่กับนากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับ ใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840047ครับ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันร่วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อไว้จังไหนอีแม
1: ่นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: 10ไร่จ้า
0: เฮ็ดหน้า10ไร่
1: จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้เบิ่งหน้าจะพร้อม
1: ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังสิแม่ค่ะแต่เจอมันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ำ
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปน้ำข้าวเจ้าเมือดแต่ว่ามันก็บ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันได้ลอกกันได้อย่างสิบ่แม่
1: จ้าม
0: าถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะมาที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่จะคล้องก็เลยไปซื้อมาใส่ลองเมืองกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีแม่ค่ะดีค่ะ
0: โหอยากลองใส่คือเขาจะเอาเบิ่ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบ่
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจากกระสอบ
1: จระซีหาสอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาจระซีหากระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเลใส่กันนี่เอาไปวานให้วานหน้าจะคล้องซิปไรนี่มันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม่
1: แปลกค่ะ
0: มันเป็นยังไง
1: ต้นมันก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามไหมค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โหได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไรนึงได้ประมาณจักโล
1: ได้ถ้าเราหกเกตลอยกิโลจังสิแม่จ่าต่อไรจังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณหกเกตลอยกิโลต่อไร
1: จ้า
0: หลังจากมาใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพัดได้คุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้ประมาณเป็นตันผลละค่ะ
0: โหได้เป็นตันเลย
1: จ้า
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: แล้วดินที่อีแม่เคยว่ามันแข็งแข็งใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามไหมค่ะ
0: ครับงามอีแม่ยางลงไห้ลงหน้าดินมัน
1: ลมอยู่จ้าลมจ้า
0: แต่กี่มันแข็งส
1: ำหรับจ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาทนี่ถือโอ่งถือแกยังสิยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ่ยขี้กระเดือนก็มีมาที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้านี
0: ่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจริงๆเลยแม่นบ่คุณแม่
1: จ้าเยี่ยมจริงๆล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีนและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยพืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520700ตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081

0: 0698065999ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้มัน
2: พอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ

0: การตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
1: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบหกขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมที่ยืนกลางเกินสิบถึงได้เกินคอยระวังเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาของเราระวังเสียงฟ้าห้องตึกสกับ

0: 说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่อง

คนผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475นภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

บาเอกโซเลถามในเถาะว่าซั่นเปิดวิทยุมาพ่อได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได๋มันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็หว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่หว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีใส่หน้าเขาจังซี่หวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซะเน่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาหาบ่าวเอกได้เด้ออีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมบ่าวเอกโซเลนะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เนี่ยออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้เย็นหันว่าคือๆเด้แต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไวกว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือๆดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0916840475นะครับ
ย้ำอีกทีหนึ่งครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ว่าผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสกคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนียดแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
0: พ่อตะเนียดแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีพอเนาะ
1: ครับ
0: พื้นที่เนี้ยยืนอยู่นี่ไม่น่าจะคล้องเบิดเลยบ่หนิ
1: น่าจะคล้องครับหาอะไร
0: โอ้ไม่น่าจะคล้องหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นบ่หนิ
1: ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนียดเน
1: า
0: ะ
1: แต่หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรตัดขั้นแท้ออกน้ำแน่น้องพอเนาะถามก่อนบ้านนี่หน้าหาอะไรทีคุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ทีเขาเห็ดให้เห็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เขาใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแง่งให้หน้าเขา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดแหละลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียดก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ
1: ่อมีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได้
0: เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถไหมถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวอ่อนบ
1: ่ยังบ่ได้
0: เหมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดดิน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตอนนี
1: ้ได้แก้ไปพร้อมแต่บ่มีน้ําเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเด้เรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่4ไร่กว่าเฮานี
1: ่60ศอกเด
0: ้60ศอกคูณ30ห่วยได้เข้าประมาณ2ตันนึงตอนนี
1: ้ครับ
0: ในประมาณนั้นนั่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ํานั้นแม่นบ่อีพ
1: ่
0: อถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเท่านี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันติดบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ยางไปก็บ่มืน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่ล่ะ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเติบบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกพี่ฟังรายการผู้ใดพอ
1: ฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทะเนียดก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่เรามันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินโลดลงกับพันล้อ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันจีบพันล้อพันปลดเท่านี
0: ่
1: ดินกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ยางมันกับบ่เหนียวติดตีนคือเอา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่บ
1: ่มันได้หลายขึ้นตัวปีวังหันก็ได
0: ้ปีวังหันได
1: ้90กว่าถุงจาก60ถุงนี่
0: จาก60ไป90ปะทุ
1: หยับถึง100
0: ได้เข้าบัก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับๆ
0: ตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรจะตันกลัวพุ่นน่ะ
0: โอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีบ่ถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอดไป
0: เขาตายไปข้างนึงเลยเนาะ
1: บ่ทิ่มโซเล่
0: ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเลี้ยงน้ํากับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทะเนียดนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังวิทยุมา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะอีพ่อเนาะครับโซเล่พัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็จะใส่ไปจนฮอดตายพุ่นแล้ว
0: เอาตาย
1: หลังๆให้เขาใส่ไปคือเก่า
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อทะเนียดแม่นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อทะเนียดฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกผู้สู้คนนะครับดินแข็งดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกยางบ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสู่ผู้สู้คนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกคืออะไรดีต่อพืชหรือไม่ฮิวมิกค่ะคือสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เกิดจากเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมในดินมานับล้านล้านปีจนเกิดเป็นชั้นของหินเช่นลีโอนาไดซึ่งเมื่อสกัดหินชนิดนี้ก็จะได้สารอินทรีย์สีน้ำตาลเข้มดำเรียกว่าฮิวมิกแอซิดซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งในการบำรุงดินปรับคุณภาพของดินทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงออกดอกและผลดกและมีคุณภาพดีการให้ฮิวมิกแอซิดกับดินทุกฤดูปลูกจะเป็นการอนุรักษ์ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งเสมือนตัวช่วยที่ดีในการทำการเกษตรค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

칸디오 와 숫자 숫자 นวัตกรรม ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ ดี กว่า สาร ปรับปรุง ดิน ที่ เหนือ กว่า ปุ๋ย อินทรีย์ อะมิโน ฮิวมิก มิตร โซเล่ ผัด อะมิโน ฮิวมิก มิตร โซเล่ ผัด ซอย แก้ ปัญหา ดิน แข็ง ดิน ด้าน ดิน ด่าน ดิน ปลูก หยัง บ่ งาม หรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน 2 กระสอบต่อเคมี 1 กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดสนใจโทร091

0: แม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลไร่นาสาโทเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่พี่พ่ออีแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากพากนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่อีพ่อไอแม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพอใส่ติมันสิหวานพอติฟังให้มันจบซะก่อนอีพ่อไอแม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนำมา2กระสอบนะครับนำมา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าเจ้าของคักเลยเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกสุเรแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกหยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นกดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับเพราะว่าดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับ ใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใส่ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ๆซื้อเหรียญซื้อไว้จังไหนอีแม่
1: นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: 10ไร่จ้า
0: เฮ็ดหน้า10ไร
1: ่จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้เบิ่งหน้าจะพร้อม
1: ใส่ปุ๋ยเคมีล่ะจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังซี่แม่ค่ะนั่นคือมันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ
1: ่จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ำ
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปน้ำข้าวเจ้าเมือดแต่ว่ามันก็บ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันนะลอกกันได้อย่างที่บ่แม่
1: จ้าม
0: าถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิงเมโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะมาที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่เจ้าของก็เลยไปซื้อมาใส่ลองมึงกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีมั้ยค่ะดีค
0: ่
1: ะ
0: โหอยากลองใส่คือเขาเจ้าเบิ่ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบ่
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงเมโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจากกระสอบ
1: จละ4 5สอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาทีละ4 5กระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงเมโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเลใส่กันนี่เอาไปวานให้วานหน้าจะคล้องซิปไรนี่มันแปลกหูแปลกตาบ่ยแม่
1: แปลกค่ะ
0: มันเป็นยังไง
1: ต้นมันก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามไหมค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โหได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไรนึงได้ประมาณแค่โล
1: ได้ถ้าเราหกเกตลอยกิโลจังสิแม่จ่าต่อไรจังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณหกเกตลอยกิโลต่อไร
1: จ้า
0: หลังจากมาใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพัดได้คุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้ประมาณเป็นตันผลละค่ะ
0: โหได้เป็นตันเลย
1: จ้า
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: แล้วดินที่แม่เคยว่ามันแข็งๆใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามไหมค่ะ
0: ครับงามอีแม่ยางลงให้ลงหน้าดินมัน
1: ลมอยู่จ้าลมจ้า
0: แต่กี้มันแข็งส
1: ำหรับจ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาทนี่ถือโอ๊กถือใจยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังคักๆกันให้แม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ่ยขี้กระเดือนก็มีบัดที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้านี
0: ่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจริงสิเลยแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้าเยี่ยมจริงสิล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยให้พืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้า

0: รีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้านซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

อนเสียง

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊

ำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถิ่นฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน M ทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตก่อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองถึงใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ลาเพิ่นว่าคนเอ้ยคนเป็นทางแม่นเห็นกันไกลทางก็พอได้เฮามาแล้วจากกันด้วยกันตาย

นายบ่ทันเห็นไผบ่เป็นกะพ่ออดพ่อทนกะเฮาใจแข็งหน้าคงเข้าตาตัวเองแล้วผมเศร้าบ่ถูกปองถือกับตัวเจ้าของอุกใจหลายดังไข่หลายมือแห่งทวีงั้นเหือนี้กะพ่อมีพี่น้องมาเป็นหมู่หลายคนท่านสับสนผู้ใส่เหลืองหัวกิดเหตุแทนกะมีพ่ออำหัวใจต่อบัดงานแล้ว

หัวใจเพียงยามกินข้าวห่มผ้าให้ลูกนั่งนี่น้อพ่อบ่ยังเห็นลูกให้แม่ก็ให้แสนสะอึนอยู่ในลูกผู้ใหญ่

ผัวบ่มีเป็นนายอายคนปานันตัวแนวคนบ่มีผัวผู้ใจเว้าหยอกเล่นขอเขาจะแต่งงานมีปมใดทุกด้านแนวขาดผู้ผ้าทำหน้าเคยทำเคยเหตุก็ปล่อยวางให้เป็นเหลือแต่ห้อยผัวเคยสั่งความดีผัวเคยก่อนเมื่อคิดทอดพอพอจนได้ย่างเข้าห้องหมอบใส่หมอนแล้วห้องยันเสียงกล้องเพิ่นได้ยินจำได้เบิดตลอดสิ้น

ำจนแต่กะยังเงินมันอยู่นำกันจนแก่บุญตัวเอ้ยสั่งบ่คือเพิ่นแน่อยู่นำกันสู่มือคือสู่คนเงินหลายนี่ล่ะคนโชคร้ายนกพัก

ฟังกะกะกะจังหู้ว่ามันให้หำหางบินไปจับต้นว่ามันห้องว่าตัวเอ้ยฟังจังหนึ่งคือมันว่าชาติกูเอ้ยกูบ่มีปิ่นอายเสียได้ผัวตายแล้วคือคนบ่ผิดแปลกแยกจากกันเหลืออดีตที่ไว้ห้องให้ซอยเตือนน้ำตานั้นเป็นเพื่อนย่ำยางไปหน้าเมื่อหนึ่งเห็นเมฆาเลือนไหลลงไปในหัวใจคิดไปหลาย

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: มาแล้วพี่น้องคุณผู้ฟังมาแล้วรายการลูกทุ่งมงทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารายงานตัวและก็หัวใจครับนำความมวลความสื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปน้ำฟังบอลำไปพร้อมกับสาระหลากหลายทางด้านผู้อำนวยรายการผู้ใจดีใจดียินดีต้อนรับทุกพื้นที่การรับฟังทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับกับรายการลูกทุ่งมุกทำดีนะครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากกอไก่ไต้ตารางเหล่าดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการในทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมอากาศครับผมเหลียวไปทั้งนอกนี่เป็นตาห้อนยี่หลีนะครับพี่น้องครับยังไงพี่น้องก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อครับเด้ออย่าที่ไปทำงานกลางแดดกลางน้ำบ่พักผ่อนเด้อครับเด้อกินน้ำหลายๆเด้อครับหันย้ำห่อนกินน้ำหลายๆเดี๋ยวเป็นโรคขาดน้ำเป็นโรควูบนะครับหลายคนนี่เป็นโรควูบเอาว่าท่านก็เสียชีวิตไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับแล้วจะขึ้นว่าเจ้าของเก่งเอ้ยมันแม่เฒ่าย่องหรอกพูดล่ะครับเฮ็ดนาอยู่กุนแม่เฒ่ากับพ่อเฒ่าย่องอย่าเด็ดไปเป็นบ้าย่องไหลมันผู้ขานี่ติว่าไอ้นอนขากล้วยห่างอยู่ในห่มพุล่ะผู้ขาก็ได้นะครับมันเมียย่องนะกะสู่บ่หรอกบ่นั่นก็เอ้ยเจ้าคือเก่งแท้อ้ายไอ้ทิศอย่าเด็ดไปหลงคำย่องเขาเจ้าเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังครับพี่น้องอากาศร้อนมีคนนี่เป็นฮีทสโตรกเป็นโรคหาดน้ำหลายแต่ละคนกันล่มอยู่ในห้องน้ำก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะครับเด้ออ่ะแล้วครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินตราบนานเท่านานร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้ขาสู้ขู่ทุกคนครับขอให้สุขภาพพระไม่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้มีความสุขตลอดไปมีเงินใช้ตลอดปีตลอดชาติกับรายการทุ่มเทครับผม0652561558นะครับเด้อมืออื่นขอล้านหนึ่งมือนะครับเด้อมื้ออื่นสิไปประสุมครับมื้อนี้ก็อ้าวลาแต่มื้อนี้ไปล่ะสวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ฮ้อนบ่อ้ายฮ้อนบ
0: ่มันก็บ่ฮ้อนแล้วมันลมพัดมือๆอยู่ทั้งยอดเสาพี
1: ่ใช่อยู่หรอกผู้อยู่ในแอร์เนาะ
0: ครับผม
1: ผู้อยู่ในแอร์บ่คือฮ้อนคักแท้อ้ายจ้ะ
0: ครับผมบ่มีแอร์ได้อยู่นี่ก็บ่มีแอร์แต่ว่ามันลมพัดแห้ง
1: อ้าย
0: ครับ
1: มันบ่มีมือแต่งเด้อ
0: ว้ายมันย้ํามันจะมาว่าจังซั่นอันนี้มาเฮ็ดจังซั่นแท้นี่นะ
1: อะของเวียงเด้อ
0: โอเค
1: เอาบ่มีมือแต่งบ่ให้คุณแม่นคําไผเด้อคุณแม่หน่อยแน่คุณแม่งไอ้กาคุณแม่เสียร้ายเด้อ
0: โอเค
1: แฟนเพลงอ้ายทุกคนล่ะล่ะว่าพี่ทักสายเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ลืมมาได้กับอ้ายสุดยอด
0: ให้ผู้ว่าม่วงนะกับน้องแสงนี่อ่อนละป้อยล่ะ
1: เอ้ยน้องสายแสงนี่อ่อนน้ำแน่
0: ครับผม
1: ให้น้องสายม่วงนะนั่นเด้อ
0: โอเค
1: แฟนเพลงทุกคนล่ะว่าพี่ทัก
0: ครับโอเคครับฮะ
1: อาจารย์ป้าตุ้ยหลุดนมนั่นเด้อ
0: โอเค
1: ข้าแข็งแล้วสู้มือเข่าบ่
0: เข่าครับ
1: มันยินคนข้างซอกเพิ่นเบิดแต่ตัว
0: จ้าฮะ
1: คนข้างซอกเพิ่น
0: เบิดได้บ่คนคือบ่เห็นว่าจังไหนเนาะอืม
1: คนข่าวว่าเบิดโดนแล้ว
0: ครับผมครับผม
1: คนโสดแล้ว
0: จ้า
1: ว่าร้อนน่ะไม่จ้าไอ้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับผม
2: ล่าเมียก็ล่ากันละหมื่น
0: จ้า
1: เนี่ยก็ละมึงเอื้อนมึงเอื้อนก็เจอกันนึกเอาล่ะลูก
2: ครับผม
1: ขอฟังเพลงหน่อยได้ลูก
2: ครับผมครับ
1: อันแม่บุญยังว่าให้ขอเพลงอันมนต์รักปักกะแยงไม่ลูก
2: มนต์รักปักกะแยงโอเค
1: เพราะเนี่ยเขาเพลงอันมักเท้าลูกติดนี่ล่ะเพลงนึง
2: ครับผมครับ
1: มาไปน้องอาบไม่เด้อ
2: ครับผม
1: เด้อหมดทุกคนอายุน้อยอันเลียตาเราตาเลียเมาเมาแม่ลูกลูกสาวบ้านบ่อนี่เด
2: ้อครับ
1: เสียงเสียร้ายป่าเสริมป่าเลี้ยงป่าล่านี่เด้อ
2: ครับผม
1: เด้อเพื่อนท่องลอยนี่เด้อ
2: ครับครับครับ
1: จ้ากับแม่หน่อยแม่น้องแม่จวนนี่เด
2: ้อ
1: ตกดอกแก้วคุณหมอตะวัน
2: โอเคโอเค
1: ดีเขียนมาขอดิตายเถอะเทียนอยู่ท่าเทียนเออผมหมอบรรยามแรงบางท่านพูดถึงย่างเดียวโหลดเทียน
2: ครับครับ
1: ยกโอน้อยกับอันนุ่มเสียละพุ่มเสียงนี่อ่อนแน่รู้
2: ครับผม
1: พูดในเด้อ
2: โอเค
1: ตาสาวน้ำตาลหวานคนสวยทั่วนุ่นถึกตาในเด้อ
2: ครับผมครับ
1: อันบุญย่างเต็มเต็มในเด้อเทียนในเด้อ
2: จ้าจ้าจ้า
1: แม่น้อยสิน้องเย็นในเด้อแม่บ้านข้าวสายพอแม่สุขแม่ทอดชิ้นแม่ทอดชิ้นหาในเด้อแม่นั่งทอดชิ้นหาในเด
2: ้อครับได้ครับ
1: เดี๋ยวตาหน่อยป้ามึงนั่นพอไล่พอเก็บในเด้อว่าตาสาวหน่อยทอดติดเป็ดพอเด้อหน้าไม้รอหน้าความสวยสวยบริ
2: ค
1: าร
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: รู้จ้ารู้จ้า
2: ครับผม
3: ก็แห้งก็เหี่ยว
2: จ้าจ้าเอา
3: ได้ฟังไอจีไหมไอจีไหม
2: ยังก
3: ็ไอจีเพราะมันพูดร้อนเนี่ยไอจีร้อน
2: เอไอกับว่าเอไอเนี่ย
3: เอไอล่ะ
2: อาผู้ใดร้องบ่เนี่ยล่ะเอไอเพลงยังล่ะ
3: เพลงอันปากน้ำโพนี่ล่ะ
2: พบรักที่ปากน้ำโพบ
3: ่แม่นแล้ว
2: ครับผมครับ
3: เออเคลื่อนหน่อยมาทุจิตมาทุจิตเราเปิดมวนแม่
2: โอเคโอเค
3: ฟังคุณกว่ามันเคลื่อนเดียเออฟังอยากฟังอีกเนาะก็จะมวนก็สำหรับว่าจ้าบอกไม่น้อยที่ร้านเด้อ
2: ครับผม
3: เอาอ้อยน้ำแรมมังหันเด้อ
2: ครับผมครับ
3: ไอแม่ข้ามผมมือแปดน้ำแรมเด้อ
2: โอเค
3: หวานน้ำแรมเด้อนวลติสังน้ำแรมจ้าไอ้เรวตาน้ำแน่เราแก้ว
2: โอเคครับได้ครับ
3: น้ำบุ๋งมือแปดน้ำเด้อ
2: ครับผม
3: จ้าตัวเสียงตัวสายด้วยจ้า
2: โอเคครับ
3: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาที่0652561558 0652561558ครับพี่น้องครับ

สุดยอดครับพี่น้องครับนั่นนะคือผลงานเพลงที่พี่น้องครับสั่งจองเข้ามาครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งมุกน้ำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอบพระคุณการให้เกียรติติดตามรับฟังขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับขอบคุณหลายๆสำหรับสำนักงานกฎหมายสัจธรรมทนายความนะครับเด้อสำนักงานกฎหมายสัจธรรมทนายความนะครับผม

0: ยทนายสกลพงษ์หันษาหรือว่าทนายแอดนะครับผมรับให้คำปรึกษาคดีทั่วๆไปแบบฟรีๆนะครับเด้อแล้วก็รับว่าความคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองรับจัดทำสัญญาหรือติดตามนี่นะครับทำพินัยกรรมนะครับในราคาชาวบ้านชาวบ้านนะครับเด้อติดต่อสำนักงานกฎหมายสัตว์จะทำทนายความได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0810558513 0810558513คุณภาพแม่เกษตรกรเคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: ทั้งมีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือหั่งกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต้ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซันฟูจิซันทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซัน M ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็ม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทรพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก
3: ้ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทราย

ท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ้วเปิดแล้ว
1: เอ้าแม่นยังล่ะเถาอันนี้เปิดแล้ว
0: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
1: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้ว
0: ว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: เพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเถาผีบ้า
0: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับกับอภพกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์กราบขอบพระคุณหลายๆก็แล้วกันสำหรับการได้เกียรติติดตามรับฟังการได้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆนะครับมาสู่กันฟังมาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุขนครับอยากฟังเพลงหยังก็จังคอยแนะนำเขามาแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตบาดคำกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่เพื่อในการสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมานั่นก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรบีครับตราเต่ามังกรครับผม

สารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างในหน้าเขาทั้งหน้าปีหน้าปรังใช้บีครบบีครบตราเต้ามังกรนอกจากมีบีครบตราเต้ามังกรแล้วก็ยังมีเอ็มห้าข้อ60ตราเต้ามังกรสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับคุ้มได้ทั้งหญ้าที่เกิดจากดินชื้นและก็หญ้าที่เกิดจากดินแห้งดินแล้งนะครับพี่น้องครับใส่ได้นะครับคุ้มได้นาน 3-4 เดือนคุ้มได้มาก 3-4 ไร่ใน1ขวดกับเอ็มท่าคอ60ตราเต้ามังกรนอกจากนี้ก็ยังมีฟูจิซานตราเต้ามังกรซึ่งเป็นสารกำจัดโรคพืชโรคใบใหม่ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคใบจุดโรคใบนะครับผมในพืชอย่าลืมนะครับเด้อโรคกุ้งแห้งโรคแข้งเกิดใช้ฟูจิซานตราเต้ามังกรซึ่งเป็นสารกำจัดโรคพืชประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นครับพี่น้องได้ใส่แล้วอย่าลืมนะครับเด้อใส่ได้ผลใส่ได้ดีแล้วบอกต่อๆกันไปอย่าที่เก็บงำไว้ผู้เดียวนะครับพี่น้องครับเอาบุญเอาทานเอาบุญเอากุศลใส่เจ้าของบอกพี่น้องผู้เพิ่นบ่เคยได้ใส่โอ้ยเจ้ากลับไปใส่ไปนังไอ้พ่อเพียงเราบอกเป็นสู้มือสู้มือนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาอยู่น้ำตาเต่ามังกรได้ใส่แล้วรองเบิ่งครับพี่น้องครับรับประกันว่าได้ผลดีแน่นอนครับไปซื้อได้สายลายพอเพียงครับไปซื้อได้ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดุงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับอยู่ตรอเยื่องครับนะครับร้าน7 11นะครับเด้อไปแล้วครับเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอจะดีเป็นผู้บริหารสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรครับโทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองกับเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอดใจดีครับที่เบอร์โทรศัพท์0895404449นะครับเด้อ0895404449ครับพี่น้องครับนอกจากในกามี0892778060 0892778060นะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวหนองตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับและก็มีวางขายมาจำหน่ายอยู่ที่ร้านประกายการเกษตรครับร้านประกายการเกษตรอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางสวกมาวัดป่าวันน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตบุตรเก่งนะครับเด้อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอยู่ที่นะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคกสีนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคกสีใกล้กับคลองชนรับประทานสาขาเทศบาลคกสีนอกจากนี้ก็มีอยู่ที่ร้านโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์มีวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอยู่โรงสีพอชายบ้านแก่เป๊ะก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับเนาะใกล้กับวัดแก่เป๊ะน้อยบ้านนี้ก็ไปอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานนะครับพี่น้องครับแล้วก็ยังมีร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับอำเภอนามนนี่ตั้งมาประมาณ3อาทิตย์นี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องกลับไปใช้บริการก็ได้ครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้อแล้วก็ไปอยู่ที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแว้งครับร้านโชคชัยการเกษตรสำหรับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตาเต่ามังกรขวัญใจเกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจังซี่ครับหรือว่าพี่น้องบ่เข้าใจจังไดอยากสอบถามกับดีเจพ่อเพียงตะเด็กก็โทรมาถามกันได้ที่เบอร์หน้าไม้นะครับเด้อ0652561558 0652561558ครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณหลายๆกันละกันเอาไปฟังผลงานเพลงก่อนล่องก่อนล้ำของสินชัยหน่อยพุ่มมาราเพลงนี้ม่วนตัวครับพี่น้องครับนะพี่น้องอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเด้อ0652561558ครับฝากไปหาผู้เบา
หนองหูลิงน้ำในเด้อครับเด้อฝากไปหาสาวเสดภูมิน้ำแหน่ผู้บ่าวเสดภูมิน้ำพร้อม

0: สุดยอดครับพี่น้องครับนี่ล่ะครับพี่น้องครับคือฮอดสาวกาฬสินธุ์เสียงขับร้องของสินชัยหน่อยพุ่มบาลาครับพี่น้องครับพี่น้องอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกะคือเก่าเหมือนเดิมครับหรือว่าจะให้ผมเปิดให้ฟังเลยกับบ่มีปัญหาผมก็สิเปิดเพลงมวลบ่มีเพลงมวลในพี่น้องครับบ่มีเพลงไหนมวลจักเถื่อเปิดไปมิได้ห่าวได้มวลอาปายบัดนี้ครับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับเด้อและก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนจะฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดนะครับผมหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับ4ร้าน4สาขานี่ครับพี่น้องครับพี่น้องที่เป็น FC ของอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สระเบิดเพิ่นฮู้จักกันดีแล้วก็ขายดิบขายดีหันเว้าเรื่องแก๊สนี่ต้องไปทั้ง4ร้านนี่บ่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับอยู่ใกล้สาขาใดพี่น้องอยู่ใกล้สาขาอำเภอกุชินารายอำเภอบัวขาวกับไปห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก็ปลายร้านจารุณีแก๊สถ้าอยู่นอกเมืองจักน้อยขึ้นไปทั้งเหนือบ้านคุณแม่คำไพบ้านพุ่นกับปลายที่ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพนิษแก๊สหรือว่าถ้าพี่น้องอยู่ทั้งอำเภอห้วยเม็กกับไปแล้วครับที่ร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายนะครับเด้อทั้ง4สาขาเพิ่นให้บริการอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ซึ่งเป็นทั้งแก๊สที่แสลปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ยกให้ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยทั้งใหญ่ทั้งปิกนิกทั้งกับปุกลุกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอย้ำใส่แก๊สอย่าทิไปประมาทนะครับพี่น้องครับใส่ทานก็ยังบ่ปันใดแต่ว่าทานนี่ถ้าเป็นพื้นใหม่ถ้าก้อนทานล้นลงไปใส่ก็อาจสิใหม่ได้แต่ว่ามันก็ใหม่ค่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแก๊สมันบุ๊บบ่พี่น้องเอ้ยอย่าเด้อครับเด้อเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำให้พี่น้องใส่ถังแก๊สปตท.เท่านั้นนะครับเด้อเอาโทรสอบถามได้ปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองได้ที่0438111848 0438111848และก็0885730753นะครับเด้อ0885730753ครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลอีเมียขอฟังเพลงอีกก็ฟังเพลงไหนบ่
0: ครับผมครับผม
1: จ้าเอาอันมุ่นแค่นะลูกเด้อเพียงนั้นออนซอนนครพนมนะลูกเด้อ
0: ออนซอนนครพนม
1: จ้าก็ว่าเอาออนกับยังเพียงอันยังอ่ะลูกเพียงอันเพียงอันนึงกับเพียงสิงขน้องล้ำมาลูก
0: โอเคครับ
1: สิงขน้องล้ำก็นกเขาหายนกเขาก็ได้เจ้าไหนมุ่นกับเพียงอันละ
0: โอเคโอเค
1: มาบันดงเมียงเลยลูกเด้อ
0: ครับ
1: ดงเขียกพละ
0: ครับผมไปแซ่บไหมไปแล้วป่ะอะโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล
2: ว้ายหัวหน้าซึ่งน้องแมวก็น่า
0: เอาอีกไม่มาเอาอีกป่ะนี่มันไม่ทันได้ตกอยู่ป่ะนี่มันไม่ทันได้ตกอยู่ป่ะวะ
2: โอ้ยมันไม่ทันได้ตกเย็นตกมันก็ฟ้าหลังแสบๆนี่แม่หัวหน้า
0: ฝนจังไหนมาดื่มมาเหมือนแต่ฝนมันมาขี้ข้านแทง
2: มวนอยู่ดิหัวหน้ามวนอยู่ด
0: ิมวนอยู่ครับมวนอยู่เดี๋ยวสิเปิดให้2เวอร์ชันเลยกระทั่งของไว้พดเพชรสุพรรณเลยมื้อนี้2เวอร์ชันเลยแฮนางแมวนี่
2: เอาเวอร์ชันเก่านั่นแม่
0: จังว่าสิเปิดให้2เวอร์ชันเลยมัน
2: ครับ
0: ๆๆไปนํางานบางเล่งมันกันน่ะมันคือสิโพดสิโพยแทบ
2: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ
0: โอเคครับโอเค
2: ครับเฮ็ดงาน
0: มีปัญหาบ่มี
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: โอ้ยฝนแกไหนมาขี้ข้านตกแต่พี่น้องทั้งพุ่นแม่ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ครับผมบัตเกครับดีเจพ่อเพียงข้อรูปแล้ว
0: ครับผมครับผม
3: แกงแก้วหวานขอสาธิตบอนแฟน
0: สิสาธิตบอนแฟนวัตติครับติเอาร้องเบิ่งเนาะร้องเบิ่งเนาะ
3: ครับ
0: ครับผมครับ
3: ขออนุญาตมอบให้พี่สาวหมายวันบอคนสวยๆนี่เด้อ
0: ครับผมครับผม
3: ครับผมไอ้แซ่ดอกคนสวยๆนั่นเองนี่เด้อครับ
0: ครับผมครับ
3: ครับผมสุดท้ายหน้าข้อหน่อไม่หน้าบัดดีครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้เบาคนรูปร้อน สวัสดีครับผู้บ่าวมวงนาผู้รูปหล่อๆอ่ะนะครับพี่น้องครับจัดการให้เพิ่นไปสักกันครับอ่อนซ้อนนครพนม

โอ้ยมาจากไปมาล้ำมาร้อยเถอะเด้พี่น้องเลยมาว่าเป็นตะเขาบ้านแถวน้ำมือนี่เนาะหากินตำบักหุ่งกับต้มหอยทั้งใดเนาะมือนี่เนาะเฮ้บเฮ้บเฮ้บเฮ้บเฮ้บเอาฝากไปหาประธานนนท์ศึกษาเนี่ยเด้อฝากไปหาน้องโยโกะน้องน้ำตาลหวานน้องชนแดนและกับพี่น้องแฟนเพลงพระราชการที่รับฟังอยู่ทางบ้านเบิร์ดสุขุสุขคนครับพี่น้องครับ

0: ช็ดเช็ด
1: เอาล่ะครับพี่น้องครับไปขอบคุณร้านชิปเปอร์มอลล์กันต่อครับพี่น้องครับร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านชิปเปอร์มอลล์นะครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอไกลเคียงครับพี่น้องครับสำหรับร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว้าวเปิดเบ็ดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลเยอะแยะมากมายล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้รับการรับรองจากมาตรฐานมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าทุกชนิดที่มีวางขายวางจำหน่ายนะครับเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานทั้งนั้นนะครับเด้ออุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ไฟฟ้าท่อ PVC ก๊อกน้ำวาล์วเปิดปิดหรือว่าที่เป็นพวกน้ำมันเครื่องของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครและก็มีจาระบีมีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลนอกจากนี้ก็มีนะครับผมสีคุณภาพสีเบเยอร์สีท่าบ้านท่าเฮือนท่าซันท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในไปใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลโดยคุณปวินาเปานาเรียงนอกจากนี้ก็ยังให้บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ครับพี่น้องครับคุณปวีณาปรเรียงยินดีต้อนรับครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599และก็ยังมีอยู่ที่ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อันนี้ก็จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอักษะโต๊ะมูบูชาหิงพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางประกาศงานบุญงานท่านงานหลัดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นะครับอยากได้เครื่องสังฆทานเพื่อไปถวายพระภิกษุสงฆ์ก็อย่าลืมขับไปที่ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์บริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงราคาก็ไม่แพงอยู่ใกล้บ้านไม่เปลืองน้ำมันไม่เปลืองค่าศึกหรอที่ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ครับ0813804599ทักทายสอบถามได้ครับ0นะครับ813804599ครับพี่น้องครับไปครับพาไปเสื่องนางแมวไปแห่นางแมวขอฝ้าขอฝนหอน้ำบนหดหัวแมวหน่อยกันมันเป็นจังไหนมันเป็นที่แรงพดแรงพวยแท้พญาแถน
2: สาธุสาธุสาธุผู้ข้ามามื้อนี้มาขอเพิ่งนางแมวมาเป็นซุ่มเป็นแถวแห่นางแมวถวยฝ่าย้อนว่าซุ่มผู้ข้าน้ำขาดหน้าดินแห่งไหนทนต่อไปใจขาดแท้

ว่าแล้วครับพี่น้องครับสำหรับเสื่องนางแมวทั้งสองเวอร์ชันนะครับเสื่องนางแมวขอฝ่าขอฝนขอน้ำมนต์หดหัวแมวหน่อยขอน้ำมนต์หดหัวผู้ขาเอาคอยซุ่มคอยเย็นคอยฝนตกลงมาตามฤดูกาลเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องครับเกษตรกรกะนะครับมีความสุขถ้าได้ฝนตกลงมาหน่อยนะครับเขียดจะหน้าหน่อยกับห้องเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอาต่อไปละครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณสัปดาห์นะครับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ในคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์คือผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์แชทหรือที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เฮากับพร้อมที่ให้บริการสำหรับเสือกล้ามที่ผลิตจากใยผ่าคอตตอน 100%ใส่หน้าหนาวก็ดีใส่หน้าห้อนก็ได้ใส่หน้าฝนก็โอ้นะครับพี่น้องครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำระบายอากาศได้ดีนะครับเด้อสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์ติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862นะครับเด้อรับรองบ่ผิดหวังครับสั่งซื้อสั่งจองกันได้หรือว่าอยู่ใกล้ในกาฬสินธุ์นะครับสิไปชมไปช็อปไปนะครับซื้อสินค้าที่ช็อปวังก็เล็กที่30หมู่2ตำบลลำพัดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ในคุณภาพบาดนี้ก็ไปขอบคุณข้าวต้มที่อร่อยสะอาดเว้ามาก็หิวเลยได้บ่ได้ครับหันเว้าเรื่องข้าวต้มมาในกระไดนะครับข้าวต้มที่ไหนมาเป็นกลุ่มกลมดีแท้ครับกินย้ำใดก็แซ่บย้ำนั้นข้าวต้มที่มันนุ่มหอมอร่อยนะครับรสชาติอยู่ในระดับกลางๆครับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มแซ่บแซ่บนะครับที่อยากได้ไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานโดยบ่ต้องไปหาใบตองยากโดยบ่ต้องตั้งเตายากโดยบ่ต้องนะครับผมไปต้มยากให้เพิ่นต้มมาให้เลยบอกเลยสั่งเลยครับที่แม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อข้าวต้มมัดชาววังจากวังก็เลยครับสั่งซื้อสั่งจองได้แต่ถ้าพี่น้องที่ซื้อไปประมาณ100 200บาทเนี่ยโอ้ยบ่ยากไปตลาดทุ่งนาทองแล้วแต่ตี5เป็นต้นไปนะครับเด้อร้านแม่นางข้าวต้มมัดเพิ่นพร้อมที่จะให้บริการพร้อมกับร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับ0619540862 0619540862รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเอาไปละครับทรงท้ายท้ายสุดนะครับเวลาสิบเอ็ดแล้วกันล่ำลาพระจ่าพี่น้องไปขอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อจากเพลงสาธิตวอนแฟนจากผู้เบาม่วงหน้าผู้หลุบล้นล้อฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงพระการสู้กุศลครับเวลาสิบเอ็ดมืออื่นพ่อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมืออื่นบ่ได้มาตัวนี้มืออื่นลา1วันนะครับพี่น้องครับมืออื่นนี่ครับ

0: ความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-70 ของตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์สบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 0180-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์

0: านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ข้อดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เบาเอกโซเลถามในถอว่าสั่นเปิดวิทยุมาพ่อได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได้มันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้า

ผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากกายเครื่องต่อเครื่องพุ่นนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดโรคเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเบาบอใส่แล้วมันสิดีคืออีพอไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเบาให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดโรคเปิดใจใส่เบิ่งครับพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีใส่หน้าเขาจังซี่หวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซะเน่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาให้บ่าวเอกได้เด้ออีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมบ่าวเอกโซเลนะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เด้ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้เย็นหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไว้กว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้โชเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเรศคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่เพิ่นอยู่บ้านไหนซื้อวางไหนเถียงคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: ครับจ้ะสวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
0: ครับ
1: ผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้ะ
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร
1: ์จ้ะ
0: ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดนาจักไรก่อเฮา
1: เฮ็ดนาซี่ไรนี
0: ่ทางหลังเฮานี่ซี่ไร
1: จ้ะ
0: เป็นนาเจ้าของนามุ่นนามัง
1: เจ้าของนามุ่นนามังนา
0: โอ้บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดนาซี่ไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โหปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็มีอันน้ําเขาบ่
1: แม่นอยู
0: ่แม่นบ
1: ่แม่นอยู่จ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้ะ
0: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่แม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้ะ
0: มันบ่ดีแบบใดดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้ะ
0: เป็นกระด้าง
1: จ้ะ
0: มันนี่เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแน่แม
1: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะงอยกับงอยเหลียงพร้อม
0: โอ้มีแต่งอยกับงอยเหลียงพร้อม
1: จ้ะ
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้ะ
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้ะ
0: บ้านนี้ผลผลิตอีแม่ซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้า
0: ประมาณนั้น
1: จ้าก
0: ะตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่มีนูฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู
0: ่ปาดโทเสียคน
1: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่บ่อยากเสียหรอก
1: จ้าบ่เสีย
0: บ้านนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาขึ้น
1: มันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีให้ดินลมดีเหยียบไปลมเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้าเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอวอ
0: สั้นพอวอถือกกถือใจบ่มี
1: จ้าถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจสิอยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่กอพร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่กอกระแตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อน้อย
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่ล่ะมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวบานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบ่ถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพุ่นละเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปยังมาเบิ่งนั่น
0: นี่ล่ะครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามงามดินลมลมคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: หลายสวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนินซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ผมเอกโซเล่บ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้บ่ได้ห้ามให้ใส่เคมีเด้แต่ว่าก็อยากให้ใส่คือกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีนะครับคันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินนะครับเราเสียเอาย่างมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี่มันมาอึดแนวผสมแต่อันว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนำแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไฮในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะติอีพอยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอ๊กสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่มันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาจะเริ่มเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกี่ยวผลได้อีพอยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ำไปสีจังสีมีดเท็ดโอ้ยสวยอยู่นะครับบ่ฮักคอลอแคแลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงคุณสมบัติและความพิเศษนี่เกินกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับบ่ว่าดินอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาอยู่หัวอยู่สวนสิเป็นดินแข็งดินด้านดินดันดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินมีปัญหาอยู่สุปีปลูกหยังก็บ่งามพืชเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยใหญ่มาแล้วก็บ่แข็งแรงต้นบ่แข็งแม่งก็กวนโอ้ยสารพัดแนวมากวนคิดกวนใจในไฮในหน้าในหัวในสวนอีพอยแม่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลผสมได้เบิดอีพอยแม่นะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบครับเอามาคนโคเลกับปุ๋ยเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับคนโคเลเข้ากันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่คุณภาพนี่โอ้อยู่ในดินได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยหากพืชหากินได้ไกลหากง่าวหากไงหากินไกลต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนได้ย่างขนาดหอดมือเก็บเกี่ยวนี่ติโอ้ยเขาบ่มีมิดรีบมิดฟอต้นพืชอุดมสมบูรณ์อ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนนี่ยางพารากรีดจังสีโอ้ยแลนน้ำกลมีดลิดๆๆๆผลได้บ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพอยแม่แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวเขาเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชเหตุผลแรกค่ะกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงกรดอะมิโนค่ะให้ประโยชน์ที่แตกต่างมากมายต่อสุขภาพของพืชโดยเริ่มจากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าหากไม่มีการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมพืชจะไม่เติบโตกระบวนการนี้อาศัยการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งจำเป็นต่อการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์กรดอะมิโนช่วยในการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีคุณภาพเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารใบพืชประกอบไปด้วยปากใบซึ่งมีรูขุมขนเล็กๆที่ช่วยให้พืชดูดซับก๊าซและสารอาหารเมื่อไม่มีแสงแดดและความชื้นต่ำปากใบจะปิดและจะช่วยลดการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมสารอาหารเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสและมีแสงแดดรวมถึงความชื้นสูงกว่าปากใบก็จะเปิดสิ่งนี้จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจากฝนแสงแดดและดินเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชได้พืชจะสามารถทนต่อความเครียดได้เช่นอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำปัญหาอื่นๆที่รุนแรงกรดอะมิโนจะช่วยในการต่อสู้กับความเครียดช่วยให้พืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งการเติบโตที่หนาแน่นขึ้นค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืช เหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนอยู่นี่นะครับ4ไร่ครับผมนุ่มเบีย
0: ร์พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะครับ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีหยังนําเขาเบิด
1: แม่นครับมีหยังไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: พ่อนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดหน้ากับพวกใครเด็กเขาเด้
0: บอกมันเป็นยังไงเนี่ย
1: ผลการผลิตก็จะได้กับพวกใครน้ำก็จะจ้างเทียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แมนครับดินมันบริวนซุยไหม
0: โอ้ดินบริวนซุยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่
1: แมนแมนครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาทงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ยผมมาถาม
1: ก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห้างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงเด้นุ่มเบียดนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีนี่นะครับผมว่ามันจังไหนจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมีเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: เว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนบ่ไงดิ
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้
1: นํามันเสียศักดิ์ศรีผู้นําครับผมกันเสียได้แล้วเขาสิมาต้มผู้ใหญ่หํามันบ่ไรครับผม
0: เขาสิว่าโอ้ผู้ใหญ่หําคือหัวอ่อนแ
1: ม่นแม่นครับ
0: ญาติเสียพ
1: ่อแม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่ดิ
0: ป๊าดนี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นําญาติเสียตัวผู้ใหญ่หําเด้อพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ท่านสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิเสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ลองบ่รู้บ่ครับหนุ่มเอก
0: แม่น
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
0: ขี่สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันก็เสร็จเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โอ้ไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียเอามาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมหยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เพิ่นอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่เจ้าของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่ซะกัน
1: เอามาคุเล่ซะกันเด้อครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่เพราะผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่โอ้บ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พ่อผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับ
0: ผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โอ้ได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ป๊าดถือองค์ถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช็ดยังไงมันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: มาในซีไรนี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่อ้ํานี่ละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปังซีไรนี่ได้เข้าประมาณจักตันครับ
1: ได้5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไรละตันกว่าผู้ช
1: มแม่นครับถึกไรละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่าหนุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับบรมนี่อีเมียเพราะถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนซุยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนซุย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าได้หลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าจะของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาดคือใหญ่หำนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมเมื่อแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาดนะครับอะมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โ
1: อ้ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นำชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เสือให้นำมาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านใดเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเทื่อนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบนนะครับซื้อเด่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเมียครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520 7สุดทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำ
5: รุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาดีสิบอกขอให้ดวงถึงไปขอได้มาสู้ชมอีกนั่งเกินสิบฉีดไม่เกินคอยระวังเสียงฝ้าห้องตึกเอาผู้กระดึงไปเฮ็ดตาของเราระวังเสียงฝ้า

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกาย

0: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ซ้าย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียอยู่กันมา10กว่าปีแล้วฐานะก็บ่ดีขึ้นจักเทียมีอยู่มือนึงผู้ผัวเพิ่นก็ไปธนาคารนั่นตัวสิไปกู้เงินเพิ่นก็เลยไปสอบถามก่อนมือนี่พอไปฮอดพนักงานธนาคารก็ถามเป็นเรื่องธรรมดาเนาะว่าเฮ็ดอีหยังอาชีพการงานเฮ็ดอีหยังแน่เขาก็ถามว่าเมียเฮ็ดอาชีพอีหยังแล้วก็บอกพนักงานไปว่าอันผู้เมียผมนั่นขายของออนไลน์ครับว่าสั่นแล้วสามีเด้เฮ็ดอาชีพอีหยังว่าสั่นอ๋อส่วนผมนั่นแล้วแต่อีเฒ่านั่นสิสั่งครับพนะ

ผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิ

ที่ใดน้ำยางไหลบ่ค่อยดีจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091

475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก

0: 嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กน้อยนักเรียนอยู่3คนเพิ่นมักสิคุยทับกันอยู่ตลอดว่าซั่นเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นมาฮอดโรงเรียนกันแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ม้าหินอ่อนหมอคนที่1นี่เว้าขึ้นว่าคอเฮานี่มีเกียรติเพราะว่าไปกู้ระเบิดตามป่าตามเขาป้องกันสำหรับพี่น้องที่ออกไปหาของป่าให้ปลอดภัยบ่เป็นอันตรายตั้งว่า2ตำบลหมอคนที่2ก็บอกว่าพ่อเฮาก็มีเกียรติคือกันกู้ระเบิดแต่ว่าพ่อเฮานี่กู้อยู่ในเมืองซอยให้คนในเมืองใช้ชีวิตได้โดยปลอดภัยบ่ให้บาดเจ็บล้มตายได้ตั้งว่าหลายว่าซั่นหมอคนที่3ก็เลยตอบขึ้นว่าโอ้ยพ่อเฮานี่แห่งมีเกียรติคักกู้บัดบ่ว่าสิเป็นกรุงไทยไทยพาณิชย์ออมสินกรุงเทพกสิกรไทยทกสหรือว่านอกระบบพ่อเฮากู้บัดท่านนะ
2: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกรีดง่าย น้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

Sole Para Premium 法西汤 Sole Para Premium 法西汤ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

กรรมนายเวรส่วนมากสิลงท้ายด้วยกันอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสมัยใหม่นี่การแผ่เมตตานี่เปลี่ยนไปก็คือผู้สาวนั่งหนึ่งนั่นละเพิ่นไปมักผู้ชายผู้หนึ่งและเพิ่นก็แผ่เมตตาจงเป็นโสดเป็นโสดเถิดอย่าได้มีลูกมีเมียติดตัวเลยและจงเป็นแมนเป็นแมนเถิดอย่าได้มีความตุดกายตุดใจเลยรักษาตนให้พ้นจากตุดแตกทุกช่วงวัยทั้งกายทั้งใจทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดฮะนะผ่านไปบ่หน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คิดเค้นแกสิไปทำงานแกก็ย่างเข้าเซเว่นก่อนหลังจากซื้อของเรียบร้อยแกก็เลยย่างออกมาอยู่หน้าร้านก็เอามือตบกระเป๋าหลังเบิ่งอ้าวมือถือหายจักข้าวหนึ่งมีผู้ชายหมอหนึ่งย่างออกมาแต่งโตหม้อซ้อจักหน่อยว่าฉันเถาะแกมั่นใจว่าหมอนี่เป็นคนรักหมอนั่นกำลังย่างผ่านแกไปแกก็กระซากแขนไว้เอาโทรศัพท์กูมาว่าสั้นหมอนั่นก็เหลียวเบิ้งแล้วก็หน้าตางงงเลือกลักเลือกลักหมอนั่นก็ได้จิตเข้นบ่ฟังฝ่าฟังไฟแล้วคนโตหมอนั่นเบิ้งบัดบ่เห็นโทรศัพท์ในใจก็คิดว่ามันต้องเป็นแกล้งเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ยื่นให้มูหลังจากนั้นแกก็แล่นเข้าไปในเซเว่นขอยืมโทรศัพท์จากพนักงานแล้วก็กดเข้าไปเบอร์แกมีคนรับในใจแกก็คิดว่าโหมึงกล้าขนาดนี้บ่บ่ปิดมือถือมีหนำซ้ำรับอีกตั้งหากมีเสียงผู้หญิงรับสายฮัลโหลว่าสัตว์แกกะตะวาดว่าเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูอยู่ใสว่าสัตว์ผู้หญิงผู้นั้นก็เลยตอบว่ามึงลืมไว้หลังตู้เย็นนี่แมะมึงก็กลับมาเอาอยู่เฮียนตีล่ะพานา
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
3: ่มาแล้วมาแล้ว บาซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกับปริงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอยากเป็น

0: 说嘞怕辣拼命发洗汤，说嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดแดงเพิ่นพาเมียไปวัดพอทำบุญเสร็จสับและเพิ่นกะย่างออกมาและเมียเพิ่นกะหายเพิ่นกะเฝ้าแล่นเข้าไปหาหลวงพ่อทั้งกราบทั้งไห้และหลวงพ่อกะถามว่าอ้าวเป็นหยังโยมว่าหันคือมากับเมียและกะคือจังดีๆอยู่บัดนี้ไห้เฮ็ดหยังและเมียไปใส่พะนะทิดแดงกะว่าโอ้ยหลวงพ่อผมยอมอีหลีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเฮามีจริงจังไดจังไดกะผมสิมาถอนความสาบานถึงจังไดผมกะยังหักเมียผมอยู่ซอยผมได้บ่ครับขอให้เมียผมกลับมาคือเก่าได้บ่เอาละยอมอธิษฐานว่าจังไดผมอธิษฐานว่าขอให้สิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตผมครับพานา
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แคะแกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังไดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะว่าแมนสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษ ซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนัง

0: ุ่มอยู่สาราประชาคมหรือว่าสมัยโบราณเอิ้นว่าศาลากลางบ้านนั่นละให้บ้านกำลังประชุมกันเต็มอยู่ทิดเข้นแกศูนย์หลายยางฮึดฮัดฮึดฮัดเข้าไปกลางที่ประชุมและก็ยกปืน11ม่อม่อแก้ขึ้นมาและก็ยัดแมกกาซินเข้าไปในแมกกาซินนั่นมีกระสุนเต็มอัตราเลย12นัดใส่ให้เห็นเห็นว่าสันเถาะให้บ้านกะมองกะเลิกลักเลิกลักหาลังคนกะทำทาหามและกะผู้ใหญ่บ้านกะเลยถามว่าเอาเฮ้ยตัวเป็นหยังเนี่ยอย่าเหตุจังซีมันบ่ดีมันผิดกฎหมายเดี๋ยวความโมโหเนาะแกกะเถียงไปว่าผมสิขาสู้ครับบักใดเป็นสู้ก็เมียผมผมสิขาให้บัดว่าสั้นแต่กะมีเสียงหนึ่งตอบขึ้นมาว่ามึงมีกระสุนบ่พ่อดักเฮ้ยฮะนะ
1: มันม้วนผ่านไปเฮ้ๆกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆ
0: มวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกเพียงนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: านงานหนึ่งซึ่งเป็นงานส่งเสริมสถาบันครอบครัวก็มีการให้แม่บ้านเขียนบทความมาประกวดและกระทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการตกลงมีรางวัลชนะเลิศรางวัลหนึ่งก่อนสิแจกรางวัลชนะเลิศก็เลยมีการอ่านบทความที่ได้รางวัลชนะเลิศให้กับผู้ที่เขาร่วมงานฟังว่ารักผัวต้องหมั่นตบผัวสลบเราตบซ้ำกลับดึกไม่ต้องถามไม้หน้าสามหวดทันใดเตหนึ่งพึงถึงบ้านเพ่นกระบาลให้หนำใจรักผัวไม่หวั่นไหวซัดเข้าไปไม่ยั้งมือหากผัวกลับดึกเตรียมเปิดศึกอย่ากลัวเกรงรักผัวต้องข่มเหงผัวเราเองใช่ผัวใครรักผัวต้องเข้มแข็งกระนำแทงแข้งซัดไปรักผัวต้องหลากหลายทั้งมีดไม้ให้ครบมือรักผัวต้องหมั่นซ้อมโดดขึ้นคล่อมอย่าออมมือรักผัวต้องฝึกปลือหมั่นซ้อมมือให้แม่นยำผัวล้มเราเหยียบซ้ำเอาให้หนำตายคามือซ้อมผัวให้คนลือว่าเราคือยอดเมียไทยพันนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเลงเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกรดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่านั้นแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475อ่ะย้ำอีกทีหนึ่ง

ีสเตห้าสั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

จะร้องให้ฟังต่อไปเป็นเรื่องของนักสู้นะครับแต่จะโฆษณาสินค้าตัวเองค่อนข้างกระดากเท่าหน่อยก็เลยไม่ต้องนะ

0: ขอบคุณมากครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนยุนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะรัสเซียมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะในปัจจุบันรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของภาคธุรกิจไทยด้วยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทั้งด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนที่ไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากและต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยซึ่งถือเป็นโอกาสดีซึ่งช่วงเย็นวันที่18มิถุนายนนี้จะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือการขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะ two way หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่ง
3: ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันที่18ตอนเย็นตัวผมเองแล้วก็จะได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับทางท่านประธานาธิบดีปูตินที่เมืองคาซานรัสเซียก็จะได้นำประเด็นทั้งหลายไปหารือกันมีทุกเรื่องครับเพราะว่ารัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้อง two way นะครับเรามีสินค้าเกษตรอาหารพวกอุปกรณ์ทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวีเนียอะไรทั้งหลายตอนนี้เราก็พยายามที่จะหา resource ของพลังงานจากหลายๆแห่ง
2: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งหมดไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทาง

0: เศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุคณะกรรมการประนอมภาคบังคับไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทไทยกัมพูชาจุดยืนของไทยคือการกำหนดเขตแดนให้ชัดเจนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เพื่อดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะประนอมไม่ได้มีสถานะเป็นศาลเพื่อตัดสินข้อพิพาทแต่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางสำหรับการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศโดยฝ่ายไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าขอบเขตของการประนอมในเบื้องต้นควรจำกัดอยู่เพียงประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปให้เกิดความชัดเจนเป็นลำดับแรกส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาประสงค์จะให้มีการหารือประเด็นพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ Joint Development Area นั้นฝ่ายไทยพิจารณาว่ายังไม่ถึงวาระที่เหมาะสมโดยคณะประนอมจะต้องพิจารณาเรื่องขอบเขตแดนทางทะเลให้ถึงที่สุดเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่ทับซ้อนที่แท้จริงก่อนจึงจะสามารถพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลในลำดับถัดไปได้นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยจำนวน2คนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้คัดเลือกอย่างรอบคอบโดยทั้ง2คนเป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกระทรวงพาณิชย์ประเมินข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจที่จะช่วยผลักดัน GDP ปีนี้ให้สูงเกินคาดการขณะที่กระทรวงพลังงานประเมินว่าราคาน้ำมันจะลดลงต่อเนื่อง
1: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเตรียมลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยซึ่งสอดรับกับตัวเลขการส่งออกในไตรมาสแรกของปีนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่รัฐบาลและภาคเอกชนยังคงต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเด็นการเปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นขณะนี้สถานการณ์ยังคงทรงตัวซึ่งต้องรอความชัดเจนภายหลังการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการหากมีการเปิดเส้นทางดังกล่าวจริงจะส่งผลดีต่อระบบการขนส่งของทุกภาคส่วนโดยคาดว่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้หากการลงนามสันติภาพมีความชัดเจนและบรรลุผลสำเร็จคาดว่าจะส่งผลให้ GDP ของไทยปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะคลี่คลายลงประกอบกับทิศทางราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนสำคัญจะปรับตัวลดลงซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนให้ระบบการค้าของประเทศขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ในเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านน่าจะมีข้อตกลงกันยุติได้เราอาจจะต้องมีการทบทวน GDP น่าจะดีขึ้น1ก็คือเรื่องการขนส่งก็น่าจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเรือสินค้าที่จะผ่านทางช่องแคบของมุสก็จะไม่ได้มีความติดขัดราคาพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญของสินค้าในทุกตัวเพราะเป็นสินค้าปฐมภูมิเนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงซึ่งเราก็เห็นทิศทางเป็นเช่นนั้น
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงตามสัญญาณการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้กระทรวงพลังงานสามารถเดินหน้าปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประเมินว่าจะมีแนวโน้มลดลงอีกขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถดึงเม็ดเงินจากส่วนต่างราคาหน้าโรงกลั่นมาช่วยอุดหนุนราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันลดภาระประชาชนได้กว่า 8,300 ล้านบาทควบคู่กับการรื้อระบบบัญชีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้อ้างอิงตัวเลขตามจริงจนยอดขายขาดทุนลดลงเหลือประมาณ 57,000 ล้านบาทตลอดจนมีมติเด็ดขาดในการระงับการจ่ายเงินคืนแก่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนคดีกักตุนและเก็งกำไรซึ่งช่วยรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้กว่า 30,000 ล้านบาทจากมาตรการเชิงรุกทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันกระทรวงพลังงานสามารถบริหารสภาพคล่องได้ด้วยตนเองและพร้อมทยอยปรับลดราคาน้ำมันตามกลไกตลาด
3: ผมประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นนะพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามตลาดโลกลงเนี่ยก็ปรับลดราคาที่หน้าปั๊มลงมาราคาตลาดเริ่มลงเนี่ยเราก็สามารถปรับลดตามกลไกตลาดได้รอดูอยู่ว่าวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยตกลงจะได้เซ็นกันเรียบร้อยหรือเปล่าช่วงที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มแพงสุดของประเทศไทยเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ50บาทตั้งแต่ผมเข้ามาก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆจาก50ลงมาเหลือ40ตอนนี้ก็ลดลงมาต่ำกว่า40อยู่ที่38บาทกว่าแล้วนะครับคิดว่าทยอยลงอีกครับ
1: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมวางกลไกบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นแบบถาวรในระยะยาวโดยจะทบทวนทั้งรูปแบบการอิงราคาตลาดสิงคโปร์การบวกค่าพรีเมียมและการกำหนดเพดานค่าการกลั่นในภาวะวิกฤตควบคู่ไปกับการแก้กฎหมายและใช้อำนาจของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ในการจัดระเบียบโครงสร้างราคาน้ำมันให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปอติพลสัทธพรหมารายงาน
0: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงแนวทางการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าว่าขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กำลังรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงสร้างอัตราค่าไฟเพื่อลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาใน3ส่วนสำคัญได้แก่การทบทวนสัญญารับซื้อไฟฟ้าการลดความสูญเสียในระบบสายส่งและสายจำหน่ายที่เคยถูกนำมาผลักภาระบวกในค่าไฟฟ้าของประชาชนและการจัดการโครงสร้างค่าไฟใหม่สำหรับกลุ่ม Data Center ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเตรียมประกาศเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9สำหรับกลุ่ม Data Center โดยเฉพาะซึ่งจะมีการคิดอัตราค่าไฟที่แพงกว่าผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงโดยกลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือ LNG ที่มีราคาแพงกว่าก๊าซในอ่าวไทยและจะมีการปรับกลไกให้ Data Center รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเก่าที่ประสิทธิภาพลดลงแทนการบังคับขายให้การไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงอย่างแท้จริงศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ2โดยจะทยอยฟื้นตัวช่วงครึ่งหลังของปีตามแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ
4: นางสาวณัฐพรตรีรัชศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังปี2569ยังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการเจรจาเบื้องต้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐแต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงสำหรับสถานการณ์ในประเทศคาดว่าผลกระทบจากราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูงจะเริ่มส่งผ่านไปยังผู้ผลิตและสะท้อนออกมาในรูปแบบเงินเฟ้อที่อาจพุ่งสูงใกล้เคียงร้อยละ5ในไตรมาสที่3และ4ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งหลังปีมีโอกาสติดลบขณะที่ภาคการท่องเที่ยวในไตรมาสที่3ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานเช่นกันแต่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่4จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมงานสำคัญแต่ยังคงมีปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มเติมมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณร้อยละ 0.3 ถึง 0.5ด้านการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 8.2 โดยในช่วงครึ่งปีแรกอาจเติบโตเป็นเลข2หลักถึงร้อยละ14ก่อนจะชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังทั้งนี้หากการส่งออกเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐได้ข้อยุติที่ชัดเจนก็อาจเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ2ตามที่

0: ซึ่งเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในซึ่งส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงมอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
1: เราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกัน ก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้เอาไปทำให้เพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่สร้างรายได้กับประเทศมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นไปบุกยึดที่ดินชายหาดบุกยึดชายหาดอย่างเดียวไม่พอไปไล่ชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในหาดสาธารณะข่มขู่มาเฟียอะไรต่างๆนานานะครับ
0: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการเสนอย้ายในครั้งนี้เนื่องจากพบว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาทั้งเรื่องทุนเทาและผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จึงมีการโยกย้ายเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นการโยกย้ายเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าต่อได้และให้สิ่งที่เป็นปัญหาคลายโดยเร็วที่สุด
2: คือการย้ายทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยครับคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็สิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดก็ตอนนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับท่านนิรัตน์ก็เป็นผู้ว่าที่อาวุโสนะครับท่านก็มีรู้ปัญหาแต่ว่าบางทีปัญหาเนี่ยมันยังอยู่ในการที่ยังไม่รับการแก้ไขเต็มที่นะครับแล้วก็กลับมีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนยกทีมใหม่เข้าไปเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาได้ลุล่วง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าจากปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนเข้ามาหารือและสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เพื่อสังคายนาปัญหาความเดือดร้อนปลดล็อกข้อกฎหมายที่ไม่อำนวยความสะดวกและจัดการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบอย่างเด็ดขาดโดยจะใช้ภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมหารือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานกลางเดินหน้าปรับโครงสร้างและการถ่ายโอนภารกิจวันที่23มิถุนายนนี
4: ้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนตามนโยบายรัฐบาลและได้ประสานงานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานกพร.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจทางด้านโครงสร้างองค์กรกฎหมายบุคลากรงบประมาณทรัพย์สินและหนี้สินร่วมหารือในวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งแต่ละหน่วยงานอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับโอนภารกิจรวมถึงต้องพิจารณาการปรับโครงสร้างขณะที่ด้านการท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาตัดโอนภารกิจงบประมาณและบุคลากรจึงต้องหารือรายละเอียดและต้องใช้เวลามาริชโยรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาล

0: พร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบรรดาผู้นำยุโรปอาทิฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีต่างแสดงความกังวลต่อคณะผู้แทนการเจรจาของสหรัฐที่ยังขาดประสบการณ์ซึ่งอาจประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธของอิหร่านในการเจรจาขั้นต่อไปซึ่งเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อโดยยุโรปต้องการที่จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางถึงฝรั่งเศสแล้วเมื่อวานนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่15-17มิถุนายนนี้ภายหลังประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ระหว่างการพบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา5วันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างบทบาทความเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและเมียนมารวมถึงสานต่อสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างประชาชนของสองประเทศพร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผู้นำทั้งสองประเทศยังลงนามในเอกสารความร่วมมือทวิภาคีจำนวน18ฉบับโดยครอบคลุมความร่วมมือในหลากหลายด้านอาทิการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการค้าเสรีการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านการสาธารณสุขและการสื่อสารต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวธิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของ
1: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตสึชูเมืองคาโตะจังหวัด

0: โยโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1ทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพาน บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคล
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดี

0: เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงองค์ไม่บอกได้ว่าสู้ชอบตีงานจนสิ้นขีดไม่เกินไปประวัติเสียงฝ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวัติเสียง

จอลูกปะยางสวยงามเอากราบสวัสดีพี่น้องป้องไปโอ้ยจะมันเสียงหยังก็เสียงหยังโหลดเสียงกันเด้อเสียงอยู่ใส่ละคือดังแห้งเด้อสถานีเพิ่นก็เปิดผมก็เปิดฟังอยู่ปกติว่าเพิ่นไทยถอดมาแล้วกำลังเปิดเพลงกันข้าลงน้ำชีอยู่ทางนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีสวัสดีพี่ถนอมเล็กสีจากทางพนมไพฝนตกบ่มื้อนี้บ่ตกนะครับมื้อนี้วันศุกร์นะครับตกนิดนึงครับว่าบ่ตกก็ตกอยู่ดอกพอดีลิ้นเป๊กๆๆนี่แหละนึ่งอากาศเย็นๆสวัสดีสาวกาหลงสรันคำนวณศิลป์สวัสดีแม่น้อยสีฐานเนาะนะครับและสวัสดีคุณพงศักดิ์ปฐุมมาศยะเจ็บยะไข่ยะจนภาษาพันวาก็สิบ่ทนน่ะเด้วก็สิเจ็บก็สิไข่ก็สิจนเป็นตามพระละคนน่ะล่ะเนาะอาสายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้หมายเลขนะ0809798200เพิ่นคนเอาเบอร์ใดล่ะบ่าวเพิ่นจะเว้าฟ้าว่าเว้าไว้บัดนี้เพิ่นสิฟังท่านเนาะ0809798200ถูกบ่ถูกเนาะเอาขึ้นให้เรียบร้อยแล้วคือเด็กทั่วมามวลกันให้ห้าหน้าไม่กันเนาะนะครับมื้อนี้ก็ฝนตกหลายหม่องหลายบอนนะตามสัญญาคือวันที่16ได้ฝนตกแน่นอนเนาะพี่น้องวันที่16ระวังระวังมันมาแต่15แล้วล่ะมื้อนี้นะมื้ออื่นก็สิฝนตกแห้งทั้งลมพร้อมมื้อนี้ก็มาอยู่ช่วงเช้านะครับแล้วก็หายไปมาช่วงแรงอีกนิดๆแหน่บ่เท่าไหร่เนาะนะครับเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังเนาะนะครับทักทายพี่น้องสักคืนในช่วงแรกแหกหมานนี่เนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเพลงน้ําตาหล่นบนเขื่อนลําปาวของผู้ใดล่ะฮะของแม่ใหญ่เดือนเพชรอุ้ยแม่ใหญ่บ่นะเดี๋ยวเพิ่นสิว่าข่อยละนะครับเอาเปิดให้เพิ่นฟังแน่เพิ่นว่าเพิ่นขอมาตะโดนล่ะนะครับเอามากันน่ะมาไปกันมากับมาเด้อ

0: ลงไปเด้อย่างสวยโอ้ลงไปเลยคือลงไว้จะเดือนเพี้ยนก็ได้เนาะเอ้าสายแรกแขกหมานมาทางไหนเนาะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลแขก
0: ซ้อนโอ้ยมาจังไดเนาะผู้ใดเนาะนี
1: ่โอ้จำแล้วมาได้บ่แขกกระเทยเสาไฟฟ้าเลย
0: ค่ะอ๋อกระเทยเสาไฟฟ้าตีพี่น้องถ้าบ้านแขกมาสามารถไปจังไดน้ำท่วมดอกไป
1: ไปกินข้าวสัตว์ไอ้ซัว
0: โอ้คิดฮอดอยู่อีหล่าอีหล่าอยู่ไสนี่อยู่บ้านแขมบ่
1: ยังไปอยู่บ้านแขมนี่ล่ะค่ะอยู่กอกเหง้าคือเจ้านี่ล่ะแ
0: ค่ติยังบ่เล่นยางเหง้าแล้วมันสิถึกอันปากเปีย
1: ไอ้โลหนูขอเพลงนี้ค่ะ
0: เพลงอะไรสิ
1: บ้านน่ะฮักน้องเด้อ
0: โอ้ยฮักบ่ได้ดอกน้องอยู่ตามเสาไฟฟ้าจังซั่น
1: ไอ้ซัวนี่อันนี้ฝนตกน้องอยู่ข้างเสาไฟฟ้าดิค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยฝนตกติ
1: แดดนอนลงบ่ได้ค่ะ
0: โอ้ไปจะเก็บเห็ดนะเก็บเห็ดมาฝากเด้อ
1: ใช่โหคือเจ้านั่นล่ะให้แม่กงยังก่อน
0: อือบุ้ยกวนคักเน
1: า
0: ะ
1: จะให้แม่2,000เปีย
0: งไอ้2,000ปี2,000ปี
1: แล้วให้แม่น้องเสาแม่น้องยุ้ยนําแม่แค
0: ่โอ้ยเพียงใดนอนทั้งพุ่น
1: แล้วก็สิงโตค
0: ่ะสิงโตโอ้สาวสิงโต
1: สาวสายซ้อ
0: ครับ
1: ขอบคุณหลายได้ซูด
0: นะโอ้ขอบคุณคือการครับลงมาจากเสาไฟฟ้าจะขึ้นนั่นล่ะ
1: เดี๋ยวนี้ขูดลงแล้วครับมันมืนค่ะฝนตกค่ะ
0: เออไฟสิซอดตัวน่ะคิดห่วง
1: เกมไอ้ซู
0: ครับผมเอาจะเทยเสาไฟฟ้าทางไหนล่ะทางบ้านแขมอำเภออาจสามารถนะครับอามวลมวลกันไปขึ้นมาอย่างทั้งเสาไฟฟ้าลงมาเรื่อยไปถึงไฟฟ้าซอดได้ฟ้าสิฝนสิพาดิแห่งสาบานตุนไม่หลายอยู่นั่นเนาะนะครับอาสายที่สองครับครับผม
2: ฮัลโหลจ้า
0: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าบ่มียัง
2: ผมฟังเพลงในจังมานะ
0: ครับ
2: ฝนตกบักเนี้ยงเราทางบ้าน
0: เนี้ยเออดีละล่ะฝนตกนั่น
2: อีเมียว่าจะไปฟังมันระเบียบบ้านฝนตกเลยไม่ไปซะ
0: เออก็ฟังได้คือเก่าตกเองตกฟังดีบุญบังไฟตัวเขาเล่นจิตตมเบิ้งล่ะตัว
2: เขาไป
0: อ
2: ยู่แม่บ่ไปแม่ว่าสิไปที่เรียกว่าสิไปนะวะ
0: คร
2: ับ ไปบ้านพุทธไปซับอ่ามอบแล้วจ้า
0: ครับ
2: แม่ตานเด้อแม่ตานบ้านด้านใต้เด้อจ้าแม่เทียงแม่เทียร้าย
0: ครับ
2: เด้อแม่สองบ้านเหียดเด้อสาวกาลสินคนสวยแม่ตาแม่เรียนแม่ผู้แม่มั่มนะเด้อแม่เรียนแม่กัน
0: หมอบย่างดีแต่ว่าผู้จักเพลงใดดี
2: ไงเมียน้อยเมียสวนเมียน้อยเด้อเมียบุญย่างเมียคุณแก้ว
0: เ
2: ออสาวน้อยพ่อจิตแปดเมียพี่ทอง
0: ขออย่างดีขอเพลงอย่างดีพี่น้อง
2: ต้นหนาไม้รอเสียแดงใจวายเด้อวันนี้จ้าวันหน้าวันนี้จ้า
0: ขอเพลงอย่างดีแต่มันเพลงยังจะว่าไปได้ไหมเออเอาเอา
2: เ
0: ออเอาโอ้ยเซ่โอ้ยเซ่สินะ
2: ไอ้ยาคุณมาด่าว่าล่ะ
0: มีหมดสุเนียว
2: คนละนี่แหละที่ทั้งก็ร้องคนละสิ้นเดือนคนละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับนะฮะจ้าควรขอเพียงหยังดอกนะครับเพื่อเกิดมะฮอดมันกับมอมตึงตึงกันโลดดินะครับค่าโลครับผม
3: ค่าโลค่ะขอฟังเพียงไหนได้ค่ะ
0: เพียงอะไรล่ะฮัน
3: เอาเพียงอันเสนอหนาด้วยค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะขมวดจับบาดเลย
0: เสียงก็เป็นทั้งสั่นเป็นล่ำทั้งไหนมากนั่น
3: โอ้ยล่ำเสื่องน้ำมูนีกับค่ะไอ
0: เออเสื่องหลายจนพอเสียงแตกแล้วนั่น
3: ค่ะอันขอหมอบให้แม่เสริมหน่อยด้วยแต่หมอบให้แม่น้อยแม่เทียม
0: ครับ
3: แม่มามาแล้วก็แม่ปั้นเอกสาวกระดิ่ง
0: ครับ
3: ให้สาวอัน2,000ปีในเด
0: ้อ
3: ค
0: ุ
3: ณแม่ดีรถเมย์เนี่ยไปจังไดเนาะค่ะ
0: แล้วไปคาท่านล่ะเตอแม่ดี
3: เอ้าอีหลีน่ะไอ
0: ้อ้าวแล้วตายบอกสัตว์แต่ว่าตายครับคันคาท่านบ่รู้เรื่อง
3: ค่ะหมอไปให้อันผู้ว่าทั้งทุกท่านเขาสิอยู่ในเด้อไอ้เด้อ
0: แต่แม่ท้องใบแล้วไปยังตายเนาะ
3: ค่ะแม่ท้องใบเพิ่นกลับไปแล้ว
0: เออมีดีกับไปดีดีแล้ว
3: ค่ะแล้วก็ให้ทางอันใดเราเ
0: ฮ้จักเลย
3: บอกรู้ในเสาเสือไล่นั่นแน่ที่สิเก่าจอมภาษีนั่น
0: อืม
3: ค ค่ะให้คุณนายเพิ่นจึงเต็มเด้ออ้ายเด้อ
0: จ้าอืมอ้าว
3: รอหน้ามาให้เบิดทุกเสียงทุกสายสายไรเข้าก็ให้สายไรบ่ทันเข้าก็ให้เพิ่นเด้ออ้ายเด้อ
0: ครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะครับอืมอ้าวขอบคุณทางด้านทั้งพ้นท้องเนาะนะครับทั้งตำบลนาอุดมพุ่นละนะครับแต่เป็นอย่างอีกเลื่อมอย่างอีกนี่ฮะเลื่อมอย่างเพื่ออย่างก
4: ่
0: อนบอกดิติบ่เคยว่าได้หรอมาหอดกับว่าเลี้ยงฝนกับว่ามอบไปเลยเออก็ได้จมอยู่ว่ะเออเอาเอาเออเป็นสั้นตัวเพื่อนนั่นแค่ตะเว้าเพื่อนไปอะไรกับเว้ามอบไปเลยเออสิเป็นแม่พันเอ็ดสองเลยนี
4: ่
0: อะโลอะโลด
4: อย่าเป็นรับเลยคนลิ้นมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย
0: ู่ว่
4: าน่ะ
0: เออเราเย็นดีนอนดีจ้ะ
4: นอนต
0: ั้
4: งเสียงคนกันเดียวเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยรับนอกจาก
0: อืมรับเพื่อนเลยให้ขี่ข้านจัดอยู่นี่ว่าสิรับครับโบเลี้ยงน้องแบบฝันดี
4: ด้วย
0: ล
4: ่ะ
0: ครับ
4: มุ่งเช่นนะจ๊ะหมอบไปหาไม่น้อยสักเม็ดเทียงเลยจ้าเด้อพบมาแล้วมันเบิกท่านแม่สักกระสินมันเลยจ้าเด้อแม่ก้อนเด็ด
0: ท่
4: าน
0: เ
4: ด้อจ้าหมอบไปซ้ำหูหมูแปดเด้อหมอบเชียงสุดท้ายนะจ้าสาวปีต้องเลยเริ่มมาหันเด้อยังจะเจอเยอะจ้าเสียงส
0: ุ
4: ดส
0: าย
4: จ้า
0: วั
4: ด
0: ดี
4: จ้า
0: ครับผมทุกเสียงสุดสายนะครับนะครับอืมเอาสายต่อไปสายไตปอนะครับอืมเอาว่างสายแล้วก็พื้นเขาน้ำ โอ้ยอ่อนซ้อนหลายแต่ละคนนี่แฟนเพียงข่อยนี่เอาเข้าไปอืม
5: ฟังเพลงแหวนลา
0: ครับ
5: จิตผู้แพ้ค่ะจิตผู้แพ้
0: ไปแม่ต่อแต่แม่เอาว่าไปว่าไปเนาะ
5: เสียงหวยเพิงแม่มาว่า
0: เอาว่าไป
5: แม่มามาเป็นร้อยเสียร้ายสิทธิ์อาสาแม่มุกสารสินเป็นเสียงหวยเพิงแม่มามา2004ค่ะ
0: ค่ะ
5: มีความสุขกับวะลา
0: เก็บ
5: ข
0: ้
5: าวไข่บนจุน
0: อืม
5: มีคนตกแง่ๆวะลาเบิดมือเบิดเว้นตลอดเพราะว่าเช้าหัน
0: ดี
5: มีเฮ็ดกินง่ายได้ความไข่ใหญ่ดีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาสายต่อไปพี่น้องฮัลโหล
6: ฮัลโหลจ้า
0: ว่าจังได๋ล่ะเมตตาจะไปนั่งใส่แน่มื้อนี้ฝนตกบ่นี
6: ่ฮัลโหลมื้อนี้ก็จะมีเสียงอยู่เด้อแบบว่า
0: ฮะ
6: มีเสียงเหมือนใหญ่อยู่ผมเนาะ
0: ตีนึกว่ามันพระกับเบิ่งว่าล่ำระเบียบปฐมทั้งไหน
6: ทั้งปฐมอยู่เซ่เปล่า
0: โอ้ระเบียบมั้ย
6: ระเบียบน่ะมีเซ่หมดเลย
0: จักเดียวถ้าแม่น้อยสีฐานอยู่เท่านั้นน่ะ
6: มันบอกแม่น้อยสีฐานแหน่อันแม่ตางก็มอบไปได้เด้อราชการอันแม่น้อยมันนานมาเฮ็ดสมอบมาแก่มันน้อยเอ๊ะแม่น้อยพี่ฐานนะให้บอกไว้แม่น้อยวันดานนั่น
0: เองแม่น้อยวันดานติเราไปอยู่ใส่ละแม่น้อยวันดานสุนีแล้วบรีอยู่ใส่ละ
6: แม่น้อยวันดาน
0: อืม
6: อันว่า
0: ครับ
6: มอบไป 2,000 สีแล้วก็มอบให้งานเช้าพี่ทอง
0: ค่ะ
6: ท่านเขาคีก็บ่เห็นสามารถจะเสียเนาะ
0: เราไปอยู่ถึงเสาไฟฟ้าน้ำกระเทยเสาไฟฟ้าว่างหันถึงไหนบูสอดตายแล้วบูนี่ไปอยู่น้ำกระเทยเสาไฟฟ้าพากันสอดตายแล้วบูไฟบานนี้
6: ของมันนั่นเต็มเนี่ยวันจะไม่ได้แล้ว
0: อีหยังเกาะของมันเป็นของขวัญตี
6: ของมันเป็นของขวัญ
0: ของมันวันแต่งวันนะโอ้ยของขวัญมันเป็นของขวัญ
6: จะว่าเนาะมันกับมันกับอะไร
0: เออพิงเสนอหนาเว้ยเนาะอ่อนซ้อนเอา
6: สว
0: ั
6: สดีจ้าว่ามานะว่าจะรอด้วยจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะแต่ละคนนั่นเหมือนละไป เอามาฟังเพลงเพลงแรกนะครับเพลงแรกนี่ทั้งกระเทยเสาไฟฟ้าทั้งอาสมาดเนี่ยน้ำมาสาดหนาหักไอ้นี่เรื่องพวกนั้นคันบ่มอมไห้สิบ่ลงมาจากเสาไฟฟ้าดินะครับเอามาฟังกันแล้วกันเนาะชุดแรกนะครับซึ่งว่าจังได้คือสามเตตัวอยู่ถึงเสาไฟฟ้ากับฝ้าลงมาเด้อคันจะบ่ลงไฟฟ้าสอดตายนี่บ่ได้พ้อกันได้สาดนี่สิพ้อกันสาดหนาพุ่นนี่

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200
3: ติดต่อมากแล้วกันเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าฝากกับเพียงก็ได้เนาะแต่มันขึ้นอีหยังแน่ล่ะคั่นคายสบู่เนาะแก่คั่นคายลดสิวลดฝ่าหน้าเด้งนะครับใส่แล้วกินตัวหายกินกายก็หอมเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวซึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเป็นจังได๋มื้อนี้อินเทอร์เน็ตข่อยก็บ่ไปบ่มาเลยว่าอันทั้งนี้ก่อนว่าอีหยังกันนี่เสียงแคนจากเมียนชั่นเอาของดอกอ้อได้ข่าวว่าซั่นอ้าวดอกอ้อกับดอกอ้อนะครับสาวสัมผัสนะครับเสียงแคนของดอกอ้อว่าซั่นเนาะนะครับอ้าวรายการกฎหมายเพื่อประชาชนพี่น้องสามารถฟังได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วล่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 20:15 จนฮอด 20:30 ประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะฟังกันทั้งเพลงทั้งล่ำฟังเพลงฟังล่ำมาล่ำสติงกับบ่ขัดนะครับพี่น้องว่าแต่ขอมาเพลงไทยเพลงลาวได้เบิดนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ฟังทั้งวิทยุบ่ได้น้องมันไก่กับฟังทั้ง Facebook นะครับพิมพ์กับว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนนะครับคนหาสื่อสิว่าชูศิลป์เว้นวรรคชูศักดิ์พบประชาชนเนาะนะครับเอาเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่บ่หลายท่านดอก 3-4 ท่านนะครับขอมาเบิ่งก็ถือว่ากับพวกที่ฟังทางภาคพื้นดินเนาะนะครับพี่น้องถามมากันเหลือหลายนะครับเอาว่ากฎหมายพี่น้องฟังเกินเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินแต่ยินว่าปีนี้เขาจัดภาษีเขาเก็บภาษีเขาบ่อยแบบบ่ลดเลยเด้บ่ซั่นเองเขาเก็บจังได๋เนาะบ่ซั่นคือจะเป็นจักแพงเอาเงินใส่มาเสียตั้งบ่หลายบาทบ่ซั่นฮัลโหลครับ
4: เอารอบ2เด้ออ้ายเด้อขอฟังเพลงสมลำหนาบ่มีแต่อยู่ฟังนี่ค่ะอ้าย
3: สมลำหนาติ
4: ค่ะสมลำหนานี่บ่มีแต่อยู่ฟังทั้งเสียดเอามั้ยค่ะอ้าย
3: เออสมลำหนาว่าบ่มีแต่อยู่โอ้ซื้อเพลงเนาะสมน้ำหนาว่าวิทยุฟังสิซื้อเพลงนี่ติ
4: ค่ะสมน้ำหนาตัวบ่มีวิทยุฟังก็ทั้งเ
3: พลงเอ้ยเอาฟังเอาก็สิได้ยินล่ะสมน้ำหน้า
4: ค่ะ
3: อ
4: ยากเป็นบ้ารักเขาเองบ่
3: อยากเป็นบ้าบ่มีวิทยุฟังเอง
4: แต่แม่นตัวมันก็ถือกันมันก็ถือของน้องอีกทีล่ะค่ะไอ
3: ้บ่เป็นหยังดอกเฮานั่นอยู่แล้วเฮาถ่ายทอดทั้ง Facebook อยู่แล้วล่ะฟังได้โลด
4: ฟังทั้งเฟซล่ะค่ะอ้ายเดี๋ยวเสื่องได้ก็จะไปหาซื้อก็ได้อยู่มาฟังอย
3: ู่โอ้ยตายเสื่องว่าติ
4: ไปหาเสื่องอย
3: ู่หาเสื่อง มันจะเบิดบุญของไฟก่อนให้เฝ้าเสื่องเด้อ
4: เส
3: ื่อง
4: อันละกายเอ้ย
3: เอ้ย
4: ฮะไปอยู่ฟังก่อนบาดนี้ค่ะอ่ะ
3: ครับ
4: ตัวได้หลายเด้อรอบ2ค่ะอ้ายบัดนี้
3: ครับสวัสดีครับเอาเรื่องที่ดินพี่น้องคนละคนว่าโอ้ยปัญหาคือจังได้ยินข่าวว่าจังได๋ล่ะบ่าวมันสิเสียงในที่ภาษีที่ดินภาษีที่อยู่อาศัยมื้อนี้แหมนะครับภาษีที่ให้ที่นาบ่ซั่นเนาะเออเนาะเป็นคนก็ว่าปีนี้เขาก็สิเก็บหลายแต่บ่ซั่นเออที่จริงมันก็บ่ได้หลายอีหยังดอกพี่น้องแม่นปีนี้เขาเจ้าบ่ได้ลดให้แต่ว่าก็บ่ได้หลายอีหยังดอกนะครับเออเรื่องที่ดินก็สิบอกเนาะนะครับด้วยนะครับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในปี2569กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายเวลาจัดเก็บออกไปเป็น2เดือนก็คือเพื่อบรรเทาภัยต่างๆภัยทั้งฝนทั้งหยังนี่ล่ะ โดยกำหนดชำระนะครับงวดที่แรกงวดแรกเนี่ยเดือนมีถุนายนนะครับครับพี่น้องหลายบาทก็ไปแบ่งเอาเป็นงวดแรกเดือนมีถุนายนเดือนงวดที่2กรกฎาคมงวดที่3สิงหาคมเป็น3งวดพุ่นนี้สามารถยื่นในหาเรื่องได้อยู่ที่อบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านท่านเนาะอัตราการเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็เป็นที่อาศัยแหละหมายถึงว่าที่ปลูกสร้างที่เป็นเฮียนเฮาน่ะนะครับคันบ้านนี่นะที่มีซื้อทะเบียนบ้านนี่นะครับบ้านเฮานี่มูลค่าบ่เกิน50ล้านบาทคันเฮียนเฮานี่เอาเฮียนเฮากับที่ดินมีอยู่งานนึงนี่จังได๋ก็บ่เกิน50ล้านบาทแน่นอนแม่นเฮียนหลังใหญ่บันไดก็บ่เกินนะครับอันนี้ยกเว้นการเสียภาษีคือบ่ได้เสียภาษีพื้นที่บ้านบ่เสียนะครับบ่เสียเพราะว่ามันต้อง50มันต้องมีมูลค่า50ล้านบาทนะครับที่ดินของเจ้าก็ต้องนะครับที่ดินของเจ้าก็ต้องประเมินแล้วมันเกิน50ล้านบาทก็จึงสิเริ่มเก็บเนาะแต่คันผู้ใดเกินเฮียนหลังใหญ่พื้นที่หลังบักใหญ่สร้างอันนี้มูลค่า50ล้านบาทขึ้นไปเพิ่นก็สิเสียประมาณนะครับ30ตังค์เนาะนะครับร้อยละ30ตังค์นะครับโอ้ง่ายร้อยละ30ตังค์บ่แพงดอกพี่น้องนะครับคันผู้ใดเฮียนผู้ใดร้อยล้านก็โอ้ก็พุ่นละร้อยละ50สตางค์เอ้ยบ่แพงเด้ที่อยู่นั่นอันนี้คือเฮียนหลังแรกแต่ว่าผู้ใดมีเฮียนหลังที่2นะมีเฮียนหลังแรกแล้วมีเฮียนหลังที่2นะครับเฮียนหลังที่2นี่เพิ่นสิเก็บในอัตราตั้งแต่บาทแรกบ่มีการลดเด้ตั้งแต่บาทแรกเลยก็คือเพิ่นสิเก็บอยู่ที่นะครับร้อยละนะครับถือว่าที่ดินเฮาประเมินแล้วประเมินได้1ล้านบาทหรือว่าประเมินได้ 500,000 พื้นที่พวกเนี้ยครับมันขายเนี่ยขายราคาประเมินนี่เพิ่นสิเก็บอยู่ที่20สตางค์เนาะนะครับคันบ้านหลังที่2 20สตางค์นะครับบ่มีเริ่มต้นแต่ว่าคันหลังแรกนี่ผู้ใดมีหลังแรกนี่ทะเบียนบ้านหลังแรกปึ๊บเนี่ยคันบ้านหลังนั้นตีราคาประเมินแล้วบ่เกิน50ล้านบาทบ่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดแต่ว่าคันเฮียนหลังที่2มาอีกไปขอเลขบ้านเลขที่2มาอีกนะครับอันนี้เพิ่นสิเก็บเลยนะครับในอัตราที่20สตังค์นะครับหรือว่า20สตังค์นะฮะบ่แพงเนาะนะครับบัดนี้เมื่อเบิ่งที่ดินการเกษตรบัดนี้ที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับบุคคลธรรมดามูลราคาไม่เกิน50ล้านบาทยกเว้นภาษีหมายถึงว่าที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยที่ไฮทีน่านี่นะครับถ้ามูลราคาบ่เกิน50ล้านบาทก็ยกเว้นการเสียภาษีเนาะก็เป็นนิติบุคคลจังสิเสียนะครับเอาก็เป็นพวกโรงงานโรงสีโรงหยังก็สิเสียบ่หลายดอกพี่น้องร้อยละ30สตังค์เองนะครับบ่หลายนะครับนั่นนี่คือภาษีภาษีที่ดินนะเพิ่มมาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเนาะแต่ว่ามันสิมีเสียภาษีพวกเกี่ยวกับที่ดินที่เขาครอบครองถ้าแต่ว่ากับที่ดินผู้ใดนี่ปล่อยให้มันโลกล่างว่างเปล่านะครับบ่เฮ็ดหยังเลยเพิ่นสิเก็บเลยครับเก็บร้อยละนะครับร้อยละ30สตางค์คือหมายถึงว่าที่ดินแปลงนี้คันตีราคา10,000จังซี่นะครับเพิ่นก็สิเก็บอยู่30บาทนะครับแต่ว่าที่ราคา10,000มันมีบ่ล่ะพี่น้องบ่มีแพงนะครับกลายเป็นแสนก็เป็นพุ่นละแสนละ300ก็บ่แพงว่าใดดอกนะครับเฮาขายได้หลายก็นั่นแม่นว่าอันนี้คือภาษีที่ดินเนาะเริ่มเดือนมิถุนายนเนาะนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็โครงการพี่น้องที่ว่าจะได้เงินนั่นน่ะที่แรกก็ว่าวันที่25นะครับที่แรกก็ว่า25เดือนนี่ล่ะพฤษภาคมลงทะเบียนปัจจุบันก็เป็นเงียบๆไปอีกนะครับใกล้มือเข้ามาก็ท่านได้ว่าจังได๋พี่น้องก็รอฟังเบิ่งอาจจะมีการขยายไปอีกก็ได้เนาะนะครับทางเฮียนบ่ได้นี่เฮือนผม6ล้านบาทครับเสียจักบาทบ่ได้6ล้านบาทบ่ได้เสียจักบาทเด้อเฮียนนั่นสารวัตรวิชิตโอ้บ่แม่นรองผู้กับวิชิตบ่เป็นผู้กับแต่อยู่อาสามาร50ล้านบาท50ล้านบาทนี่ไม่ถึงเอาไปจำบ่คือจังได๋50ล้านบาทนะครับเฮียนผม60ล้าน60ล้านก็เสียบ่หลายเนาะนะครับล้านก็สิ60ล้านก็สิล้านละต้องเสียล้านละ300บาทเด้อเสียล้านละ300บาทกัน60ล้านก็คิดเบิ่งเอา60คูณเข้าไปคือหลายบาทดีๆนะครับ63โอ้เป็นหลายเด้ดิเป็นแสนพอดีนี่อย่าสลอได้เงินหลังใหญ่ เฮียนหลังใหญ่ก็สร้างต่อพี่น้องก็บ่อยู่ดอกไปอยู่ทางนอกเฮียนต่อชายค่าไปเจ้าเนาะเฮียนหลังใหญ่ซื่อๆแต่มาส่วนมากก็บ่อยู่หลังน้อยๆเอาเจาะนั่นน่ะนะครับเนาะอาฝากบอกพี่น้องนํานะครับเดี๋ยวมาฟังกันเพลงนะครับขอเพลงแน่จัดเพลงใดก็ได้มอบให้คุณนายอีทจากหนุ่มตำรวจอันอยู่วิไลการตำรวจเนาะเพิ่นไปอบรมภูมิกับประสันเอาเกินเหงาติสนะเหงาขึ้นมาบ้านตัวมื้อนี้วันหยังวันศุกร์ว่าบ่ก็บ่ขึ้นมาขึ้นมาแต่แว่เฮ็ดหยังอยู่สร้างหยังอยู่มันศุกร์ไปแห้งล่ะบังไฟกระจุกกันทางปีกับงานเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะงานเพลงรู้ตนสายตานะครับรู้ตนรู้ตนนะครับมื้อนี้กฎหมายจะเว้าหลายเว้าหลายพี่น้องมันสิปวดหัวนะครับฟังนําบ่ทันเนาะซั่นอาฟังกันแล้วกันเนาะป้าซะแม่เอาก็ขึ้นยากแท้เยี่ยว

รู้ตนสายตาก็เลยมีน้ำเขาไปลองน้ำเขาเสยยี่ได้ก็ได้เนาะเออเสียงแห่งบ่มีอยู่นะครับเอามื้อนี้ก็จักทุ่มแล้วนี่3ทุ่มเนาะอีก30นาทีเดี๋ยวเพียงสิบ่ท่านได้ฮอดใส่ไปใส่มาใส่มื้อนี้ฝนตกเป็นหลายหม่องเนาะนะอยู่นี่ก็อยู่นี่ก็ตกคือกันอยู่สารคามนี่ตกนะพี่น้องว่าปทุมฝนตกลิ้นๆลิ้นแบบไปปล่อยบ่แห้งบ่มีฟ้านะครับมีแต่ฝนบ่แห้งเนาะแต่ว่าก็ยืนโดนยืนโดนก็เปียกได้คือกันนะครับตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่แหละนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เพิ่นบอกว่าพยาเพิ่นบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันพุธที่16เนาะ16 17 18ก็คือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยจะมีฝนตกนะฮะโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ฝนตกหนักพอสมควรอยู่ 60% โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีลมพร้อมแห้งพร้อมเด้อนะครับทั้งๆอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มื้อนี้ก็ฝนตกนะครับที่ซึ่งภูเขาก็ไหลลงมาน้ำป่าไหลไหลลงมาเอาบ่ทันพี่น้องมันน้ำมันแบบมันไหลลงมาแห้งว่าเฮาตั้งอยู่ตีนเขาไหลลงมามันก็แลเข้าบ้านคนตะเกินมันสิลงหนองน้ำนะครับมันต้องผ่านเฮียนคนตะเกินผ่านน้ำถนนตะเกินนะครับเบิ่งข่าวมื้อนี้โอ้คือหัวปีทะเนาะว่าซั่นทางพุ่นก็เจ้าก็ต้องสิล่ะครับน้ำก็เจ้าก็มาฝนตกดีทั้งภาคเหนือเนาะภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างก็มีจังหวัดแน่ๆก็มีเพชรบูรณ์เนี่ยมันติดกับขอนแก่นเนาะติดกับชัยภูมิเฮานี่ล่ะนี่คือเพชรบูรณ์ถ้าภาคเหนือตอนบนกับเพชรบูรณ์แล้วก็มีจังหวัดพิจิตรนะฮะพิจิตรนี่ติดกับเพชรบูรณ์นะฮะพิจิตรนะครับพิษณุโลกพิษณุโลกก็ติดกับเพชรบูรณ์อีกนะพิจิตรพิษณุโลกนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าเดียวกันกับพิษณุโลกก็คืออุตรดิตถ์แล้วก็สุโขทัยนี่คือภาคเหนือตอนล่างเนาะนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับเนี่ยแถวเนี่ยขึ้นไปถ้าตะวันนครสวรรค์ยังภาคกลางอยู่ดิแต่ขึ้นเหนือขึ้นมาจากนครสวรรค์นี่คือสุโขทัยเนี่ยกำแพงเพชรมื้อนี่อันนี้คือภาคเหนือแล้วนะครับเป็นภาคเหนือตอนล่างช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับด้านภาคเหนือตอนบนก็ขึ้นพุ่นละลำปางลำพูนแพร่น่านไปพุ่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนไปสั่นนะครับเนาะคืออีสานเฮาล่ะอีสานตอนล่างกับแท้งนี่ล่ะสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับอุบลนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างขั้นตอนกลางก็มีร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนครศรีมุกดาหารไปสั่นเนี่ยยโสธรนะครับนี่คือตอนกลางกับตอนอีสานตอนเหนือนะครับก็มีพุ่นละนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายนะครับสกลนครนครพนมบึงกาฬไปสั่นเนาะนี่คือห้องฝนมันสิไปได้นี่ยันนี่พี่น้องทางอำเภอไอ้ทางไอ้สกลนครเด้อพี่น้องจังหวัดสกลนครเกือบหมดเลยนะครับสกลนครบึงกาฬแล้วก็หนองคายเป็นบางส่วนนี่ยันนี่ก็เจ้าน้ำเต็มไหหน้าเด้อพี่น้องก็จะเพราะว่าฝนนี่ก็ติดมันจะเป็นห้องไปจังซั่นห้องฝนนี่ทางภาคอีสานตอนเหนือที่เป็นห้องพิ่นละเริ่มจากมุกดาหารไปมุกดาหารกับบ่เท่าใดเท่านี้ครับนครพนมกับบ่เท่าใดนะครับน้ำบ่เท่าใดแต่ว่ามันสิเป็นหนักอยู่ที่สกลนครกับบึงกาฬเนาะนะครับขึ้นไปทางนั้นนะฮะน้ำหลายเต็มไหหน้าอยู่ก็จะเฮ็ดได้กาในหยังแล้วเนาะกับทางพุ่นว่าฝนมันมากหัวปีเขาจะได้แล้วเขาก็จะแตกกอเพราะเพียงเขาหรอกเพียงหนาขานี่เพียงเขาของเขาเขาก็สีดำเขาก็สีวานกาเขาก็สีดำไปซะนี่เพราะว่าท่านนั้นเขาจะอยู่ห้องฝนใครบุญได้อยากได้ฝนดีๆไปสร้างผุนเด้อแต่มันถั่วไม่ลีกับถั่วมิตรยานเด้อนะครับอ้าวไม่พูดได้โทษเขาว่าโดนแล้วก็ฟังเพียงนี้กันแล้วกันเนาะฝันดีเด้อแหละโอ้ฝันดีเด้อล่ะนะครับผู้ใดละขอมาสาวเสียไรวะเออฟันดีแล้วแหละ

0: พอตะท้อพอตะท้องบ่ตะสอยเด้อสั่งบ่พอสอยนะไฟเหม็น
1: ชั่วเสนอหน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
2: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกพร้าวบรรเทาอาการแสบบกโขกแสบส้งอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
1: ลดสิวฟ้าหน้าเด้งต้องสบู่รักขังหยก
3: เอาล่ะว่าต้องโฆษณาหลายดอกโฆษณาอะไรของพี่บริซื้อเวลามันสิเบิดก่อนอยู่บ่ได้ฟังพี่ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องเนาะขอแก้ไขนะครับพยากรณ์อากาศจักหน่อยเนาะนะครับเพิ่นบอกว่าอันมันสิตกแห้งนะฮะยาวไปฮอดวันที่21เด้อพี่น้องนะครับตั้งแต่วันที่15คือมื้อแรกนี่ล่ะนะไป15 16 17 18 19 20 21นะครับภาคอีสาน

อันเนี่ยนะครับจะมีฝนตกอยู่ประมาณ 60-70% เพราะฉะนั้นมีโอกาสตกทุกพื้นที่ส่วนจะตกแห้งตกคอยก็แล้วแต่เนื่องจากว่านะครับมีนะครับพายุนะครับกำลังปกคลุมอย่างแห้งจากประเทศพม่านะครับทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับจากทะเลอันดามันพัดขึ้นมาแล้วครับเฮ็ดให้ปกคลุมประเทศไทยเกือบทั้งหมดเลยในช่วงอันนี่ล่ะนะครับวันที่15 16 17 18 19 20และ21นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องระมัดระวังเด้อนะครับหามีลมขึ้นมาเนาะนะครับเอาสำหรับวันนี้กับเวลาเบิดเวลาแล้วพี่น้องเนาะเบาโดนบ่ได้ฟังเพียงซะนะครับฝนก็ผ่านเหลี่ยมแผ่บๆมาอีกล่ะสิตกอีกล่ะนะครับจบแล้ว 2-3 งานเพลงบางจุศิลป์จากลาพี่น้องไปสักวันพอกันใหม่ในมือต่อไปเด้อสำหรับวันนี้น้องรับฝันดีนะครับพอกันใหม่วันจันทร์ผุนหลักลาตีสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ0704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อนอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากัมปุยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาพี่สิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้มาสู้จบอีกงานจนสิ้นสิ้นไม่เกินไประวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับ

โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: ป่านี้นะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาใกล้รับปริญญากันแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสอย่างน้องอ่ะใครก็จะจริงจังอ่ะ
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาเปล่าอ่ะ
0: ใครเหรอ
1: ก็

ณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official

เอ้ยสาวของแท้ที่อีพ่ออีแม่เพิ่นให้มาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ทริปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็ม

0: น้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

เลยตายแล้วหน้าตาดูไม่ได้เลยสุขศรีลูกลุงผู้ใหญ่นะมันน่ะจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มันโชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
0: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
9: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
8: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
10: ขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้ดวงถึงขอให้

สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับ

0: โดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสารณะอันประเสริฐ
1: ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกๆท่านในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระที่เราได้เข้าพรรษามาพระที่สองแล้วการอยู่พรรษาก็ใกล้จะหมดไปสิ้นไปเช่นเดียวกับชีวิตของเราก็ใกล้ไปสู่ความตายทุกขณะความจริงวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพักผ่อนหน่อยไม่อยากขบไม่อยากฉันอยากจะอยู่ในสมาธิเพลินๆไปตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นมารู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นฝนก็ตกอำนวยให้ทีนี้มาคิดถึงญาติโยมที่มาจำศีลมาไกลๆกันย่านเป็นไส้หลังหลาประมาณป่าถึกแต่ตอนนะก็เลยเป็นห่วงที่เราพูดกันเมื่อวานประมาณป่าถึกแต่เตากลัวจะได้แต่ความโง่คือเต่ากลับไปไม่เข้าใจอะไรเลยไม่สมกับที่เสียเวล่ำเวลามาจำศีลจำศีลก็ให้มันครบวงจรได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาในแนวปฏิบัติในแนวสุตะในแนวภาวนาก็เลยเป็นห่วงก็เลยถือโอกาสนี้ลงมาเอาความห่วงใยนี้มาฝากท่านทั้งหลายบทสวดเมื่อกี้เป็นบทสวดที่สำคัญ อาตมาอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายตลอดทั้งพระเนนเนี่ยเอาไปหัดสวดเอาไปเป็นเพลงร้องกล่อมลูกกล่อมหลานนอนในเปลเลยก็ได้ถ้าหากสวดอันนี้ไม่ได้เลยสั้นๆเนี่ยเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถามันก็จะคงจะต้องยังเป็นบมานป่าถึกแต่เต่าอยู่แล้วสั้นๆแล้วก็งดงามไพเราะคาถานะคาถาก็แปลว่าบทบาทอันเป็นกลอนฟังไพเราะสมัยโบราณอาตมาจำได้เมื่อตอนเป็นเนนน้อยพวกเรามันเข้าไม่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับถือก็นับถือมาแต่สมัยโบราณนี่ผู้ใดเป็นอะไรสตาขาดถาดฮักลักคนเพิ่นเฮาว่าไว้ดอกปั้นธาตุเอาดินปั้นเป็นธาตุ4ก้อนเป็นรูปธาตุใส่พระถาดทูบเทียนลงมาให้พระสวดธาตุหรือมิฉะนั้นก็ธาตุหักลักคนขันลักคนก็เอาไม้มามัดไม้ลำเดียวแล้วก็มามัดไม้เล็กๆใส่เป็นปุ้มไปค้ำโพค้ำให้เอาไก่ไปปล่อยพร้อมตอกลักปีเคยเห็นอยู่ตัวเนาะในนี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะมาที่นี่ไม่ค้ำโพค้ำให้ไม่ตอกลักปีดาบสีเขื่อนคำหัวมูเฮานี่ล่ะคำคิดคำใจเวลาจะสวดธาตุเวลาจะตอกหลักปีคำโพคำไห้ก็ไม่ได้สวดอันอื่นสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแล้วอย่างนั้นก็ขึ้นยถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังไม่รู้เรื่องความหมายความแปลมันเป็นการสอนให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติธาตุแท้ของความเป็นคนต่อมาก็มาสวดคำโพคำไหก่อเขมาเขมะสรณะทีปิกคาถาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่ปะหุงเวสรณังยันติปะพตานิวนานิจอารามลุกเจติยามนุสสาปยตาจิตา สวดไปได้กันคนที่ไปตอกหลักปีค้ำโพค้ำไฮเอาไก่ไปปล่อยวัดก็นั่งนบดีใจหลายคือสิดีสิหายพะยาดกลับไปกงโง่อย่างเก่าโง่ทั้งพระโง่ทั้งโยมเพราะไม่รู้เรื่องความจริงชื่อก็บอกยี่ห้อนะเขมาเขมะนั่นแปลว่ากระเสมบอกภาษาบาลีเฮาว่าสว่างเขมานั่นแปลว่ากระเสมปลอดภัยจากโทษจากอันตรายสรณะแปลว่าระลึกระลึกถึงและมั่นใจฟังให้ดีว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมั่นใจไหมเดี๋ยวนี้มันระลึกถึงหลวงพ่อคูณระลึกถึงหลวงพ่อโน้นพ่อนี้มากกว่าระลึกถึงเหรียญระลึกถึงตะกรุดระลึกถึงผ้าประเจียดระลึกถึงสิ่งที่จะมาห้อยในคอนั่นน่ะยังไกลห่างนักที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าสรณะแปลว่าที่ระลึกถึงและมั่นใจยังมีอีกทีปะทีปะนี่แปลว่าเกาะชื่อมันยาวนะเขมาเขมะสรณะทีปิกะคาถาเขมะแปลว่าเกษมปลอดภัยไร้อันตรายสรณะแปลว่าระลึกถึงทีปะที่เราว่าทีปิกะนะทีปะแล้วเอาอิกะมาใส่เข้าไปแล้วเป็นทีปิกะตามลักษณะสนธิสมาสของภาษาบาลีทีปะนั้นแปลว่าเกาะเกาะในทะเลผู้ใดอยู่ใกล้ทะเลจะเห็นเกาะเกาะอยู่กลางทะเลน้ำไม่ท่วมคลื่นมาอะไรมาถ้าไปถึงเกาะแล้วมันก็ปลอดภัยน้ำไม่ท่วมคลื่นไม่ท่วมพวกนาคพวกปูปลาจระเข้มันจะกินเราก็กินไม่ได้ถ้าเราไปถึงเกาะทีนี้ก็มีอีกคำว่าอิกะใส่เข้าไปในทีปะเอาอิกะมาต่อเป็นทีปิกะอีกการนั้นแปลว่าประกอบปีกา

จำศีลอีกร้อยวัดก็ยังไม่เข้าถึงศาสนาพระพุทธเจ้ายังจะไปสะเดาะเคาะยังจะไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกบาลยังไปหาของมาห้อยคอพลุงพลังยังเอาของรักษาขันห้าขันแปดขันห้าในที่นี้คงหมายถึงศีลห้าขันแปดหมายถึงศีลแปดที่เรามาทำเนี่ยขันนั่นไปบ่มวดไปบ่มูศีลละขันหมวดแห่งศีลสมาธิขันหมวดแห่งสมาธิปัญญาขันหมวดแห่งปัญญาวันนี้เรามาเอามาศีลหลายเป็นหมวดเป็นศีลละขันหมู่หมวดแห่งศีลแปดคนโบราณสอนอย่างนั้นตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเวลาพระสารีบุตรตายไปพระสารีบุตรตายไปนะพระภิกษุทั้งหลายพากันไปร้องไห้คิดถึงพระสารีบุตรร้องไห้บางองค์นี่ตาบวมเลยเพราะพระสารีบุตรนี่พระทั้งหลายรักท่านเหมือนแม่เหมือนพ่อตายจากเพราะท่านเข้าใจสอนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่แนะนำพระพุทธเจ้ามาพูดกับภิกษุทั้งหลายสารีบุตรตายไปนั่นเอาศีลขันตายไปด้วยไหมนี่ฟังให้ดีนะขันสารีบุตรตายแล้วเธอเอาศีลขันตายไปด้วยหรือเอาไปเผานำกันบ่ศีลนั่นบ่แล้วเขาจะว่าไม่ได้เอาไปแน่ให้หาหยังสนะสารีบุตรตายไปเอาสมาธิขันตายไปด้วยเผาด้วยกันหรือไม่ได้เอาไปเอานิพพานไปด้วยหรือไม่ได้เอาไปถ้าอย่างนั้นเธอร้องไห้ทำไมยังอยู่สิ่งที่มีคุณมีค่าสูงสุดเธอก็ปฏิบัติเอาสิสารีบุตรยังอยู่ก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะนั่งคำว่าขันนั่งก้อยเข้าใจว่ามวดอันนี้เราพ้นเมื่อเฮือนสารขันก็ยองเกินไปตั้งไว้ทั้งหัวย่ำมือเสามือแรงเอาเข่าไปให้พระกินเพิ่นว่าบูชาเข่าบูชาข้าวพระพุทธเจ้าจะกินห่อเข่าแรงเพิ่นบอกได้นี่ปั้นข้าวเหนียวไปตั้งไว้มือดีขึ้นดีหนูหยันลงมาใส่หัวบาดนี่มีผู้ใดกินอยู่หันคือเราไม่เข้าใจกันอาตมาว่าต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้คำว่าสรณะคำนี้เป็นคำฟ้องศาสนาทั้งหลายในโลกพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นมาเขาก็มีศาสนาแล้วเขามีที่พึ่งมีที่ระลึกระลึกถึงอย่างอื่นที่พึ่งอย่างอื่นส่วนมากอยู่ใกล้ป่าก็ระลึกถึงเทวดารักษาป่าเรียกว่าเจ้าป่าอยู่ใกล้ภูเขาก็เจ้าภูเขาเจ้าพ่อเขานั้นเจ้าพ่อเขาเขียวเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ว่าไปอยู่ใกล้ทะเลก็เจ้าพ่อสมุทรจึงมีคำว่าอารามลุคเจติยามนุษย์สาพยตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคือความกลัวล้มกลัวตายกลัวทุกข์ยากลำบากคุกคามใจไปถึงภูเขาป่าไม้แม่น้ำสารณะเป็นที่ระลึกถึงผู้ภาษาบ้านเราเรียกว่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปเส้นสวงบวงบนไปกราบไหว้อ้อนวอนบูชาให้มาช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ที่แท้จริงในจิตในใจได้ตรงนี้วัดดูพวกเรานะพวกเรายังหวังสิ่งภายนอกนี้หรือไม่มาจำศีลแล้วกลับไปนี่จะไปเฮ็ดจังไดถ้ายังติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งความดับทุกข์ถ้าจะว่ากระแสอื่นคิดว่ามันไกลโสดาบันนั้นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งพระนิพพานไม่พูดอย่างนั้นเลยก็ได้ถ้าเห็นว่ามันใหญ่โตมันสูงเกินไป

0: เขาเป็นกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งการแก้ปัญหาที่ชัดเจนทีนี้มันก็เลยมีความประโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะฟังให้ดีอีกนะไม่ใช่ว่านบหาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มาช่วยผู้ขาดทุกข์ยากลำบากผู้ขาดถือเลขย้อนในท่อนก็ยังไม่ถูกเองยังไกลห่างตรงนี้ต้องฟังเพราะเหตุนั้นเวลาสวดจึงไม่สวดเร็วๆท่านจะต้องอ่านทุกอักษรต้องระลึกให้ทำความเข้าใจชัดเจนตรงนี้ปลุกเราศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติให้ถูกต้องในมัชฌิมาปฏิปทาสรุปมันจะได้อย่างนี้จึงบอกว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นอริยสัจอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อันประกอบด้วยมรรคมีองค์8จะได้นั่นแหละเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจอย่างเกษมเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงอันสูงสุดเมื่อเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จึงพ้นจากทุกข์ได้ตรงนี้ต้องมาอธิบายก่อนที่ฟ้าจะสางให้มันสางไปกับฟ้าสรุปความให้เข้าใจหน่อยก็หมายความว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อครบ3อันนี้จะเป็นศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอริยมรรคมีองค์8จะเป็นการเข้าใจปฏิบัติถูกต้องในกิจแห่งอริยสัจเมื่อนั้นท่านก็มีที่พึ่งมีสรณะขออธิบายหน่อยว่าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะระลึกถึงอย่างไรมาคำนึงถึงคำว่าสรณะนะสรณะสรณะสรณะนั้นเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มันเกิดความมั่นใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอาตมาพูดบ่อยๆแต่ก่อนว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรให้ปรึกษาพระพุทธเจ้าไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่โตแค่ไหนก็ตามปรึกษาพระพุทธเจ้าปรึกษาอย่างไรระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความมั่นใจระลึกไปว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนที่เกิดมาเหมือนกับเราบนพื้นแผ่นดินกินข้าวกินปลาหายใจเอาอากาศมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันแต่เราเห็นว่าท่านนั้นได้พัฒนาตนเองพัฒนาใจตนเองด้วยสติปัญญาของความเป็นอัจฉริยะมนุษย์ผู้มีศักยภาพเป็นอัศจรรย์สูงส่งจนครอบงำเหล่าเทวดามารพมไม่สามารถที่จะขัดขวางท่านได้ท่านก็เลยเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์มองไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนคืนมาสู่ตัวเราเองเราก็คือคนหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เกิดมาโชคดีนะที่เราเกิดมาแล้วไม่ต้องไปค้นหาท่านสอนแนวทางไว้หมดแล้วสิ่งที่ท่านสอนนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือพระธรรมระลึกถึงพระธรรมอย่างมั่นใจพระธรรมนั้นคือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติอริยสัจก็ดีนี่เป็นธรรมชาติปฏิจจสมุปนธรรมนี่เป็นธรรมชาติเหตุของธรรมชาติอย่างนี้จะทรงให้ธรรมชาติเกิดผลอย่างนี้การกระทำตามธรรมชาติเช่นนี้จะเกิดผลเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลดับทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วสอนเอาไว้ กฎเกณฑ์หลักการอันนี้คือพระธรรมชัดเจนหมดแล้วเราจะต้องกระทำตามอย่างนี้อย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าเคยสอนเราหรือไม่เอาไปนี่หาอะไรมาห้อยคอนะไปสะเดาะเคราะห์นะไปเสียเคราะห์นะไปเสี่ยงโชคนะท่านบอกไหมล่ะก็ไม่มีอีกคำสอนของท่านเน้นไปที่การจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองโดยการเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะลงมือปฏิบัติในมรรคปฏิปทาด้วยการกระทำด้วยมือของตนเองหลักธรรมยังสรุปถึงศักยภาพว่าเทวานะอิจฉันติปูริสะปารักกมัสสะภิกขเวถือก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเทพเจ้าทั้งมวลไม่สามารถจะขัดขวางความพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์พยายามเทวดาก็ขวางกั้นไม่อยู่ในช่วยฟังให้ดีนะเมื่อระลึกถึงพระธรรมต้องระลึกถึงศักยภาพของเราเนี่ยแม้แต่เทวดาก็ขวางกั้นไม่ได้ต่อมาก็ระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกอย่างมั่นใจว่าบุคคลผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือประพฤติตามหลักพระธรรมนั้นได้เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ดีงามเป็นหมู่เป็นคณะได้พึ่งพาอาศัยตนเองคืออาศัยหลักธรรมนำสู่การปฏิบัติได้พ้นไปจากทุกข์ชนิดที่เทวดาทั้งหลายก็ขวางกั้นไม่ได้ชนิดที่เทวดาต้องกราบต้องไหว้เราก็คนคนหนึ่งอยู่ในสังคมอันนั้นในสังคมที่มีหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมอันนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนี้มันจะก้าวไปสู่ธรรมแล้วมันจะดำเนินไปสู่มรรคเรียกว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นใจเข้าใจในอริยสัจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาในจำนวนมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่เราจะปฏิบัติมีอะไรศีลสมาธิปัญญารวมย่อลงมาจากมรรคมีองค์8ได้3ศีลจะเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานที่ตั้งให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาสติปัญญาจะย้อนกลับมาอบรมศีลสภาพเป็นอยู่ของชีวิตและสังคมอบรมจิตให้มีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพสูงส่องลึกลงไปถึงญาณทัศนะถึงวิมุตติกลับย้อนมาเอื้ออำนวยให้แก่สมาธิให้แก่ศีลเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราเริ่มปฏิบัติศีลมันเป็นการจัดการจากของหยาบๆไปสู่ของละเอียดเมื่อไปถึงของหยาบแล้วลงจากหยาบไปสู่กลางๆสู่สมาธิหลังจากนั้นส่องลงสู่ปัญญาปัญญาจะย้อนคืนกลับมาอีกอบรมกันจึงมีหลักธรรมที่เป็นระบบศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีล นี้มีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์ช่วยฟังให้ดีอีกคำว่าอวิปปติสารแปลว่าไม่เดือดร้อนจิตใจไม่เดือดร้อนท่านเดือดร้อนใจไหมท่านมาจำศีล นี่ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเย็นไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนแต่ฟากเมื่อวานคืนไปนู่นอาจจะมีตั้งแต่เมื่อวานมานี้ยังไม่ได้ฆ่าใครยังไม่ได้รักขโมยใครยังไม่ได้นอกอกนอกใจสามีภรรยาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ดื่มเครื่องดองของเมาเมื่อท่านระลึกถึงศีลการปฏิบัติชั่ววันชั่วคืนเนี่ยมันไม่เดือดร้อนใจนอกจากไม่เดือดร้อนใจแล้วยังเกิดความสุขใจภูมิใจในข้อปฏิบัตินี่ลึกๆท่านยังบอกว่าศีลนี้มีอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจเป็นอนิสงส์หลังจากนั้นศีลนี้จะส่งไปให้เกิดความสุขเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขความสุขเป็นที่มาของสมาธิอย่าลืมนะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเริ่มมีความสุขจ จึงมีคำว่าสุขีโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดจากความสุขความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องจะต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากบนพื้นฐานของศีลของการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ความสุขที่เกิดมานอกจากศีลนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิความสุขมีนะความสุขที่ผิดสุขันธิกานุโยคไปรักของเขาแล้วก็มีสุขหลังคนได้แล้วมีสุขกองมูในเงินมันหลายๆมีสุขแต่พร้อมที่จะทุกข์ทันทีนอกอกนอกใจสามีภรรยาได้มีสุขแต่ก็ทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนความสุขอันเกิดจากศีลถ้าเราประพฤติปฏิบัติศีลอย่างดีงามความสุขใจมันลึกๆมันเกิดขึ้นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิอันเกิดจากความสุขอันเกิดจากศีลเป็นพื้นฐานมันก็จะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดปัญญาจึงมีคำต่อไปว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานติเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเห็นไหมมันส่งกันเป็นทอดๆอย่างนี้เห็นไหมศีลส่งมาให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขใจเมื่อเกิดความสุขใจก็นำให้เกิดปีติปาโมทย์ปัสสัทธิเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิสมาหิโตจิตตั้งมั่นแล้วยะถาภูตังภูตะแปลว่าเป็นยะถาแปลว่าตามปชานติทราบชัดรู้เห็นตามที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหลอกลวงเราไม่ได้เราเห็นจริงๆหลังจากนั้นเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายตามไปจริงมันก็ย้อนกลับขึ้นมาอบรมกันเองนัตถิฌานังอปัญญัสสะถ้าไม่มีการเพ่งให้เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดการเพ่งที่ละเอียดลงไปอีกฟังให้ดีนะอบรมกันสมาธิไปอบรมปัญญาปัญญาย้อนคืนกลับมาอบรมสมาธิเราจึงต้องมาเน้นฝึกสมาธิกันถ้ามีแต่ศีลอย่างเดียวไม่ส่งไปจนถึงสมาธิก็ไม่ส่งไปถึงปัญญาก็ได้แต่ความสบายใจเป็นสุขใจแต่ในขณะเดียวกันศีลนี้ก็ไม่สามารถที่จะไประงับอกุศลวิตกอกุศลสังกัปปะประพฤติศีลดีแค่ไหนก็ตามความคิดที่จะทำให้เป็นทุกข์ในใจยังมีจึงเรียกว่าอกุศลสังกัปปะสมาธิระดับฌานไม่ต้องหมายถึงที่จะต้องมีฤทธิ์มีเดชคือระดับจิตสงบลงไปลึกๆเกิดความสุขก็จะระงับอกุศลสังกัปปะความคิดชั่วแต่จะไปเกิดกุศลสังกัปปะความคิดดีปรารถนาดีความคิดดีปรารถนาดีนี่ก็ยังทุกข์ต้องเพ่งไปสู่ปัญญาเอาปัญญาที่มาปราบความปรารถนาดีอย่าลืมนะอยากให้คนหนึ่งเขาดีเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ใจอยากให้พระดีอยากให้เนรดีอยากให้ลูกดีอยากให้ผัวดีเมียดีเขาไม่ทำตามที่เราอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีสุขใจเรามีปัญญาเราเห็นโอ้ยเขาเกิดมาตามกรรมตามเวรเนาะพ่อแม่ฝึกให้ดีครูบาอาจารย์พ่อพาฝึกให้ดีเขาก็ดีไม่ได้จะทำอย่างไรคนเราไม่ใช่โรงงานจิตใจที่จะไปบีบคั้นให้เขาดีนะให้ตนเองเป็นทุกข์มันก็คลายออกมาเพราะมีปัญญาปัญญานี้จะเกิดมาจากสมาธิหลังจากนั้นปัญญานี้จะไปอบรมให้สมาธิละเอียดขึ้นแล้วจะย้อนคืนมาสู่ปัญญาที่ละเอียดกว่าเก่าจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะเมื่อไม่มีการเพ่งให้เกิดความสงบก็ไม่เกิดปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งสมาธิมันมีเป็นระดับสมาธิสมถะอบรมให้เกิดความสงบมีความสุขและให้เกิดปัญญาระดับสมถะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาฟ้าดินได้ยินเสียง เห็นภาพยังย่านอยู่หันก็ได้เมื่อ2วันแม่ใหญ่มาหาบอกว่าแต่ก่อนไม่รู้จักอะไรพอได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลายเดือนเข้าเห็นแสงสว่างขึ้นเห็นอันโน่นเห็นอันนี้เห็นไปเห็นมาที่นี่มาเห็นตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆยืนแยกเขี้ยวบ่อยากเห็นบัดสาสุท้อนอย่าให้ผู้ขาเห็นท้อนก็จะเห็นแนวนี้ด้วยสุให้เห็นหยังก็สิเฮ็ดอยู่ดอกสมาธิมันบ่เห็นหยังก็ได้บ่เห็นจักเทื่อบัดนี่มานั่ง 5-6 เดือนแล้วมาจมอีกแล้วบัดนี่เฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกว่านี่มันไม่มีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นมีสมาธิทำให้เกิดปัญญาระดับหนึ่งหลังจากนั้นปัญญานี้จะต้องมาอบรมสมาธิให้ละเอียดเข้าไปเองขันไปเห็นแล้วย่านบัดนี้บ่มีปัญญาโอ้ยสาธุท่อนอย่าให้ผู้ข้าเห็นอีกท่อนตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆย่านว่าซั่นบ่เห็นหยังก็สิปฏิบัติอยู่หรอกสมาธิสินั่งอยู่หรอกว่าซั่นบัดมันบ่เห็นบ่มีปัญญาเลยบัดนี้เฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกสร้างบ่เห็นหยังแท้6เดือนแล้วว่ะนี่เห็นบ่เห็นก็ยาหัวมันเป็นหยังเด้อนี่เห็นปวดแข้งปวดขาเห็นอุปังสังขญาเห็นทุกข์เจ้าของหั่นไปจังทีนี้ถ้ามีปัญญาก็จะรู้จักการเพ่งเมื่อมีการเพ่งเกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นนู่นเห็นนี่ก็ฉลาดมาเพ่งอีกทีหนึ่งลัคคณูปนิชฌานครั้งแรกเป็นฌานอีกอันหนึ่งคืออารมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างดูลมหายใจหรือดูพุทโธพุทโธก็ดูอย่างนี้อย่างนี้เลยว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตติดอยู่ในอารมณ์อันนี้อันเดียวต่อมาก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่ละเอียดลงมาแห่งขันธ์ 5แห่งอริยสัจแห่งนิวรณ์แห่งธาตุอันนี้มันคนละเพ่งคนละฌานฌานแรกเป็นการเพ่งให้เกิดสมาธิเป็นสมถะฌานฌานหลังฌานนี่แปลว่าเพ่งให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาเพ่งให้เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอริยสัจเห็นรูปเห็นนามมี2เพ่งจึงบอกว่านัตถิฌานังอวัญญัสสะถ้าไม่เพ่งให้เกิดสมถะอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาจากนี้นัตถิปัญญาอาชาญีโนเมื่อไม่มีปัญญาเช่นนี้ก็ไม่รู้จักมาเพ่งให้เกิดวิปัสสนาอีกแบบนั้นยัมหิฌานัญจะปัญญัสสะสเวนิพพานสันติเกเมื่อมีปัญญารู้จักการเพ่งให้เป็นอย่างมีปัญญาสเวนิพานสันติเกก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีทีนี้มันฟ้าสางแล้วก็ขอให้เห็นภาพเมื่อเราเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราแต่ท่านเข้าไปรู้จักความลับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดเหตุปัจจัยของมันและท่านก็ได้เอาอันนั้นมากระทำปฏิบัติถูกต้องจนแก้ปัญหาได้หมดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ครอบงำเทวดาฟ้าดินเทพเจ้าหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านได้กระทำนั้นท่านก็เอามาสอนเราคือหลักธรรมก็ไม่ใช่อะไรนอกจากกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยแห่งธรรมชาติทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะการกระทำอย่างนี้แล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามท่านเกิดเป็นสังคมเรียกว่าสงฆ์มีทั้งคนที่มีปัญญาน้อยปัญญามากแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างความสรรสร้างอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นลักษณะเช่นนี้คือประพฤติประธรรมพระสงฆ์ระลึกขึ้นมาแล้วก็มั่นใจเราเองก็ควรจะเป็นหนึ่งในหมู่สงฆ์แม้จะไม่ได้บวชนั่นแหละเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าจิตใจเข้าถึงอันนี้ก็จะเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอริยสัจหลังจากนั้นการพึ่งตนเองก้าวล่วงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ก้าวล่วงไสยศาสตร์ก ก้าวล่วงการอ้อนวอนอธิษฐานสิ่งงมงายทั้งหลายจึงถือได้ว่าเข้าถึงกระแสแห่งธรรมผู้ใดเข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันบ่มีได้แนวมาห้อยคอพลุงพลังสารพระพงพระภูมิก็ต้องเลิกกันแล้วในนี้เรายังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แสดงว่าเป็นเครื่องวัดยังสอบไม่ผ่านยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเรามาดูบุคคลตัวอย่างสมัยก่อนอนาถาบินทิกาเศรษฐีแกปลูกสารพระภูมิไว้จะไปไหนจะขึ้นบ้านไหว้เทวดาจะลงบ้านไหว้เทวดาจะไปค้าไปขายทางเรือสำเภาทางทะเลไหว้เส้นสวงบวงบนเอาสัตว์เอาอะไรมาฆ่าเลี้ยงขอให้มั่งมีให้ได้กำไรแล้วก็ไปให้ปลอดภัยต่างๆพอมาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจพระธรรมมั่นใจในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเห็นอริยสัจเป็นโสดาบันนะโสดาบันตั้งแต่ไปพบพระพุทธเจ้าแกได้ยินชื่อพระพุทธเจ้ากลางคืนเนี่ยกับพี่เมียแหมมันนานสว่างเหลือเกินอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรจะสว่างนะคิดในขณะที่คิดอยากเห็นพุทธเจ้ามันทำไมไม่สว่างคิดแต่เรื่องเดียวนั่นคืออารมณ์เดียวจิตก็เลยติดอารมณ์นี้เป็นอารามณูปนิชฌานในที่สุดมืดปุ๊บสว่างจ้านี่คือทางสมาธินะผู้ใดนั่งสมาธิไปแล้วมืดผิดปกติแล้วมันจะสว่างอนาถบินทิกเกษตรทีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะสว่างเราจะไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมได้ยินแต่ชื่อนี่ก็ขนลุกขนพองนี่เกิดศรัทธาอย่างนี้มั่นใจอย่างนี้คิดไปคิดไปมันไม่สว่างมันมืดในเวลากลางคืนนะมืดแล้วมันก็สว่างมันเป็นที่สมาธิมันไปติดอยู่ในอารมณ์พอสว่างก็เดินเลยเอ๊ะบ่แจ้งก็ไปตัวเห็นหุ่งล่ะเดินเดินไปมืดตึ๊บสมาธิเคลื่อนพอมืดปั๊บนี่ตกใจเราเดินมาในความมืดคนเดียวอย่างไรจะกลับกลัวได้ยินเสียงประหลาดบนฟ้าเนี่ยก้าวไปเถอะช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยมีค่าน้อยกว่าก้าวหนึ่งที่ท่านก้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงนี้เกิดศรัทธาอย่างมั่นใจขนลุกขึ้นมามืดตึ๊บสว่างจ้าขึ้นมาอีกสมาธิมันมีขึ้นด้วยศรัทธาเดินต่อไปอีกมืดอีกสมาธิเคลื่อนมืดได้ยินเสียงอีกสว่างอีกเดินไปอีกมืดอีกได้ยินเสียงอีกสว่างอีกในที่สุดก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เห็นอนาถาบินทิกะเศรษฐีมาเรียกเลยมาสุทัศน์มาเถอะเรากำลังคอยยิ่งศรัทธาจะขนลุกขนพองน้ำตาไหลท่านรู้จักชื่อเราได้อย่างไรและนั่งลงฟังอนุบุพิกถา5บรรลุโสดาบันพอเป็นโสดาบันแล้วทำยังไงสร้างวัดสร้างวาทำฐานเทวดาที่อยู่ในหิ้งในศาลพระภูมิไม่ได้สนใจพวกเรานี่ช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่เราโง่เฉยๆพอคิดอย่างนี้เทวดาน้อยใจ20ปีไม่ได้บูชาเทวดาเหล่านั้นเลยเอาไปเอามาอนาถาบินทิกเกษตรทีนี่จนล่องจนลงหมดเลี้ยงพระวันละ500วันละพันที่นี่มีแต่ข้าวต้มกับน้ำส้มผักสมผักเสียนเนี่ยกินดีๆกับมัดเงินบ่มีทานหมดไปหาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าเธอยังให้ทานอยู่หรือสุทัศน์คือหาบดีผมไม่เคยอิ่มครับให้ทานแล้วสุขใจผมไม่เคยอิ่มแต่ว่าไม่เหมือนเก่าแล้วศรัทธาผมเพิ่มขึ้นแต่โภคะผมลดลงจนลงข้าวสุกเป็นที่หนึ่งน้ำผักดองเป็นที่สองเท่านั้นมันจะได้บุญอย่างเก่าไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบุญของเธอก็ยังมากหาประมาณไม่ได้นัตถิจิตตังปสันนำหิอปการนามาทักทินาของนั้นจะมีค่ามากค่าน้อยมันอยู่ที่ใจเธอเลื่อมใสพอพูดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ภูมิใจแม้เราจนเราก็ได้บุญอยู่มากอย่างเก่าพระพุทธเจ้าว่าจิตเลื่อมใสในบุญมากกลับไปถึงบ้านเทวดาคอยจังหวะมานานแล้ว ในคืนนั้นนอนปั๊บเทวดามาเลยมาฝันบอกว่าเห็นไหมตลอดเวลาท่านลืมเทวดาที่เคยช่วยท่านท่านเคยเส้นสวงบวงบนเทวดาอารักษ์จะไปค้าไปขายจะขึ้นบ้านลงบ้านจะทำอะไรท่านไม่เคยลืมบัดนี้ท่านบูชาสมณะหัวล้นๆเหล่านั้นจนลืมเทวดาท่านไม่ได้สนใจเลยบัดนี้ท่านก็ต้องจนอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะรวยท่านก็ไหว้อย่างเก่าเส้นสวงบวงบนอย่างเก่าสร้างศาลขึ้นมาเราจะทำให้ท่านรวยสมณะเหล่านั้นมีแต่ทำให้ท่านจนตรงนี้มันจะเป็นเครื่องวัดถ้าเฮาเป็นจังได๋บัดข้อคันว่าจังซั่นก็ทิ่มโลดเดี๋ยวบ่ไปวัดจักเทื่อก็ได้ได้นี่เนาะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมนะแต่เข้าถึงธรรมไม่เป็นไรอนาถาบินทิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาบอกคนงานเลยไปเอาไฟไปเผาทิ้งศาลพระภูมิเป็นลื้อมันลงมาอยู่บนซุ้มประตูลงมาไปใส่หัวไปพ้นเทวดาชาติชั่วน้อยแน่อยู่ดีๆไม่ชอบดีระบุญหัวที่เราให้อยู่ยังมาบอกให้เราเลิกนับถือพระรัตนตรัยเอาไฟไปเผาไล่มันหนีว่ากันว่าเทวดาเนี่ยร้องให้ไปจนถึงพระอินทร์ท้าวจตุโลกกบาลไม่มีใครช่วยได้ไปหาพระอินทร์พาลงมาหาพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าไปขอขมาเศรษฐีเทวดานี่ต้องไปขอขมาพระอินทร์บอกว่าไม่พอหรอกนะที่ไปขอขมาเขาเนี่ยต้องกระทำให้เขามั่งมีขึ้นมาให้เทวดานั่นแหละไปช่วยเอาทรัพย์ที่อยู่ในทะเลที่เข้าหุ้นไปเรือแตก18โกรธไปเอาขึ้นมาให้เขาคนโกงเข้าไป18โกรธไปดลบันดาลใจให้มันเอาคืนมาทรัพย์ที่ฝังไว้ในตะลิ่งแม่น้ำอจิรวดีน้ำเซาะลงไปหายไปเลยไปเอาคืนมาเทวดาได้กระทำเทวานุภาพเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนมาถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ๊งจนไม่มีอะไรเหลือเสร็จแล้วมั่งมีขึ้นมาใหม่ทำอะไรหลั่งไหลมาเทน้ำเทท่าอย่างนี้นั่นคือผู้ที่เข้าถึงธรรมระดับกระแสธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาเอาที่นี้ลดลงมาหน่อยหนึ่งแจ้งก็แจ้งแล้วเอาให้มันแจ้งไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเดี๋ยวกลับบ้านมันสิได้แต่เต่าหันมันสิบ่ได้ปลาลดลงมาถ้ายังไม่มั่นใจถึงขนาดนั้นเป็นเครื่องวัดพระพุทธเจ้าว่าสุตตวันอริยสาวกหรือกัลยาปุถุชนเข้าถึงระดับพลังแห่งจริยธรรมอย่างมั่นคงแม้ยังไม่เป็นโสดาบันแต่มีพลังกำลังแห่งจริยธรรมกำลังแห่งความดีที่ทำจะทุกข์ยากลำบากน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดไม่ก้มหัวต่อความอ้อนบอนอ่อนแอจิตใจจะเข้มแข็งเหมือนคนมีกำลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกว่าเมื่อถึงคราวอาภัพคับแขนยากจนไม่อ้อนบอนไม่ไปพึ่งเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นใดแต่จะอธิษฐานใจถึงความดียกตัวอย่างนะเมื่อก่อนอาตมาอยู่กรุงเทพมีคนคนหนึ่งแกเก็บเงินได้ 900,000 บาทนี่มันจะต่อสู้กันระหว่างพลังแห่งจริยธรรมกับพลังแห่งอาธรรมแกนั่งรถแท็กซี่ไปแกนั่งไปนั่งไปคนขับอยู่ข้างหน้าแกนั่งข้างหลังแต่ที่นี่แกเห็นถุงอันหนึ่งอยู่ข้างๆนี่มันถุงอะไรแกก็จับมาดูขี้ออกมาดูใบ100แบงค์500เนี่ยเต็มนี่ถุงกระดาษแกบอกว่าเงินมากที่สุดเลยทำอย่างไรดูแล้วคนขับรถมันก็ขับเพราะมันไปเรื่อยไม่ได้สนใจแกก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ของคนขับรถน่าจะเป็นของคนโดยสารอื่นทีนี้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาปานถือเลขด้วยเนี่ยเหมือนถูกหวยมันจะเอาแต่คนคนนี้แกปฏิบัติธรรมมาหลายปีความคิดในมันเกิดขึ้นว่าเอาไปทำไมล่ะมันไม่ใช่ของเราของเขาเนี่ยน่าจะเอาไปคืนเจ้าของเขาจะเป็นทุกข์มากเงินจำนวนมากๆเนี่ยเขาจะหาได้ยังไงง่ายๆเขาอาจจะขายบ้านขายช่อง
1: หรือเขาอาจจะกำลังนำไปใช้หนี้ปลดเปลื้องความเดือดร้อนมันก็ต่อสู้กันแต่พลังของจริยธรรมศรัทธาสินจาคะปัญญามันคงจะเข้มแข็งพอไม่เอาแต่ก็ไม่บอกแท็กซี่พอไอ้ตัวแท็กซี่ดีไม่ดีมันจะว่าของมันแกก็บอกว่าไปถึงโรงพักแกบอกขับเข้าไปในโรงพักทีฉันจะไปทำงานตรงนี้ส่งฉันตรงนี้ก็เลี้ยงเข้าไปที่โรงพักพอโรงพักเสร็จปั๊บแกก็ถือห่อเงินนี่ขึ้นไปหาตำรวจบอกว่าผมเข้าใจว่าจะเป็นของคนโดยสารให้ตำรวจค้นแกดูตำรวจค้นไปก็เห็นบัตรประชาชนเห็นใบธนาคารเห็นอะไรก็เลยเรียกแท็กซี่มาคุณชื่อว่าอะไรขอดูบัตรขอดูใบขับขี่มันก็คนละคนไม่ใช่คนเดียวก็เลยว่าอันนี้ของคุณหรือของคนอื่นแต่มันคนละชื่อเขาลองถามหมอนั้นบอกไม่ใช่ของผมของคนโดยสารอื่นแกลืมไปหลังจากนั้นก็ประกาศให้เจ้าของเขามาเอาเงินตั้ง 900,000 บาทนะเจ้าของนี่แกมาเอามาเห็นแกก้มกราบลงเลยก้มกราบลงกลางพื้นดินเลยกราบใครกราบคนที่เก็บได้บอกผมเป็นหนี้บ้านนี่นะ5เดือนทั้งดอกทั้งทุนที่ผ่อนส่งก็ไม่มีดอกก็เพิ่มเขาจะยึดอยู่แล้วขูดหัวเราเกาหัวญาติเดี๋ยวนี้เมียก็ป่วยลูกก็ไปโรงเรียนค่าเทอมก็จนจะไม่มีผมไปยืมพี่ยืมน้องได้มาเท่านี้ถ้ามันหายไปเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้านก็ถูกยึดอะไรก็หมดด้วยความรีบร้อนจะไปส่งเขานั่นแหละจะไปส่งเงินให้เขานั่นแหละแค่บ้านนั่นนะรีบร้อนเวลาลงแล้วไม่เอาแต่อย่างอื่นแล้วไปนั่งกินร้านข้าวแกงไปกินข้าวพอจะหาเงินให้เขาอ้าวไม่มีห่อเงินก็ไม่มีไม่ได้เอามาไม่รู้รถคันไหนทีเนี้ยแกบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นมองไม่เห็นแล้วอนาคตเมื่อไปหมดบ้านทั้งบ้านจะถูกยึดลูกก็โรงเรียนอยู่จะต้องออกจากโรงเรียนเมียก็ไข้หนักโรงพยาบาลตายเลยพอเห็นคนนี้แล้วก้มกราบลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความดีใจคนที่เก็บเงินในเขาเนี่ยแกก็จืนน้ำตาไหลเหมือนกันน้ำตาไหลดีใจนั่นอวิปติสารผลของศีลนั่นแหละผลของจริยธรรมอย่างนี้เรียกว่าพลังแห่งจริยธรรมมันนำหน้ามันสามารถครอบงำอธรรมได้เราปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยทีนี้เรามาดูอีกเข้าตาจนบุคคลที่แม้แต่ยังไม่ถึงระดับโสดาบันเป็นสุตตวันสุตตวาอริยสาวกหรือเป็นกัลยาณปุถุชนจะอธิษฐานใจยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นมาในชาดกต่างๆอย่างนี้นะอย่างมหาชนกเรือแตกอยู่กลางทะเลคนทั้งหลายเขาอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเจ้ามหาสมุทรเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคาให้มาช่วยเขาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้แต่บุคคลเหล่านั้นตายหมดมหาชนกไม่อ้อนวอนกินข้าวกินปลาเสร็จอธิษฐานทางออกของกัลยาปุถุชนในพุทธศาสนาทางออกของสุตตวาอริยสาวกผู้ได้ยินแล้วไม่ใช่จะอ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินไหนมาช่วยแต่จะอ้อนวอนความดีถ้าข้าพเจ้าได้กระทำคุณงามความดีมาตลอดมานั้นมันเพียงพอขอให้ความดีคุ้มครองข้าพเจ้าจะลอยคอในทะเลนี้อย่าให้ตายในกลางทะเลอย่าให้สัตว์ตัวใดมากินถ้าหาความดีข้าพเจ้าสรรสร้างมายังไม่เพียงพออธิษฐานเสร็จเรือจมลงจมลงคนอื่นนั่นมัวแต่ร้องไห้อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมราชให้มาช่วยเจ้าแม่คงคามหาสมุทรร้องไห้ไปด้วยอ้อนวอนด้วยนบหาพ่อหาแม่เรือจมลงจมลงบุคคลเหล่านี้ถูกปลากินจระเข้กินสัตว์ในทะเลกินตายหมดส่วนพระโพธิสัตว์มหาชนกกินอาหารที่เหลืออยู่เอาน้ำมันราดตนเองอธิษฐานให้ความดีผลแห่งความดีพอข้าพเจ้าจะเป็นพลังลอยคอในทะเลถ้าไม่ดีพอตายไปเลยหลังจากนั้น
2: ขณะ นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520นี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนอง

0: ตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้
6: บังคับใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่

0: หรือในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520อานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: บางเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซื้อได้จิตตอนพอชา
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ในนิยายเขาเขียนไว้ในละครที่ออกเป็นเรื่องสวรรค์เดียงละสาตาผมคือสวรรค์ลำเอียง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ยะพานเรนทิราเทพยวดีกราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรก